0: งานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันารสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยมดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกัลยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีส นิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ได้ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำงานนี้มาโดยตลอด
2: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทางระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเตือนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็น 129.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESGเป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESG ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อโยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิปแมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าว ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843 วินาทีจะชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิตบุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099 วินาทีจะชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถผู้มะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมนำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทางด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะละมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูกๆ
8: ผ
15: ถ้ามีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: Bangkok บวก Bangkok บวกเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok บวก Bangkok บวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok บวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: Bangkok บวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรค่ะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
21: อันแรกเลยนะครับสิ่งนึงที่เราต้องเข้าใจคือเราตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AI มันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี้ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในการที่จะใช้ AI ที่ให้มีคุณค่าสูงสุดคือกับหน้าที่ของเรานะครับผมกำลังจะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรนะผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งนะแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบนึงงั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่1อันที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวนะใช้เลย นะใช้ไปเลยมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่หนึ่งเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับอย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรอ่ะหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู่นทำนี่นะไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะนั่นก็จะบอกว่ามีเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่หนึ่งคือเรื่องของอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมีไบแอสคำว่าไบแอสก็คือว่าบางครั้งมันจะเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าต้องเหนือจากการที่มันมโนอ่ะผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วอันที่สองเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งตึงแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆ เช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะบางครั้งมันก็มโนขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องด้วยนะ
3: ค
21: ่
3: ะ
21: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือไม่ใช่แค่ถูกต้องเดียวเหมาะสมด้วยหลายครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้งั้นก็ต้องมีวิทยานอย่างสูงงั้นข้อที่2ผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจเช็คนะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คและในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมี bias อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่สองนะครับที่คนจะต้องดูน
3: ะ
21: อันที่หนึ่งคือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอันที่สองก็คือเรื่องของความถูกต้องของAI อันที่สามเนี่ยเป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยเนื่องจากพอ AI สามารถที่จะให้เราอัพโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัพโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีหรือว่าสมมติเราจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งสมมติตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัพโหลดให้ขึ้นไปได้แล้ว
3: ค
21: ่
3: ะ
21: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของไอ้ชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเร็วนะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยอ่ะสมมติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมติอาหารเนี่ยเราโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิชต่อนะครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอยากไปใช้ AI ที่เป็นโนนีมในแอปสโตร์ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหมหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ไอ้เครื่องมือที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะฮะไม่เหมือนไอ้ตัวหลักๆก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกแล้วว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ไอ้โดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะฮะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรนะ
3: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยคะอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
21: ครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเนี่ยเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้ว คำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่าเราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยแต่ประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวงดีเป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องดูเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ที่มีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอ็ดาเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI governance ง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มี 5-6 ตัวแต่ส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ ICC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะตลอดเลยนะก็ปีนี้เป็นปีหน้าก็ตลอดน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับนั่นคือบทบาทเอดาซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เอดาได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะๆไปหมดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เอ็ดได้ดำเนินการมาตลอด4-5 ปีที่ผ่านมาครับ
20: ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
21: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อละควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลัพธ์ที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของไอ้ลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิธิทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือน

0: จนถึงปลายก๊อกนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนะครับ
1: นอกจากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
0: เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เข้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่ disrupt ทั้งในเชิงเทคโนโลยีที่ก็และก็เรื่องของ AI หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เราผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ครับ
1: การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ.ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
3: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะ พงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มจะใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์เพื่อไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
2: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็น Medical Hub ด้านเด็กของประเทศไทยรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคยากๆจากทั่วประเทศพร้อมเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและพัฒนานวัตกรรมนำร่องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดูแลสุขภาพเด็กไทยครบวงจรตั้งแต่ในครรภ์จนเติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงถือเป็นการยกระดับการรักษาเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคธาลัสซีเมียและโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้มีโอกาสหายขาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
6: ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
7: เม็ดเลือดและก็เซลล์บำบัดขั้นสูงของสถาบันสุขภาพเด็กนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่จะได้เราจะได้เริ่มต้นในการดูแลผู้ป่วยเพราะวันนี้เป้าหมายระยะแรกที่เป็นผู้ป่วยมะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าการรักษาสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถเหมือนชีวิตเหมือนคนปกติเลยในโอกาสครบ72ปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กก็คือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
5: ด้านนายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่า95%คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณ80-90%ในบางราย
8: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเข้าไปทดแทนเซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้รวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากหรือว่าโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ย
5: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
4: สุดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงเร่งดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจะเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้

0: ป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในวงกว้างสุพรรณษาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนวอีเนอุ้มเขตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สปสชโยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาญาอนาโกลุคุมญาอูตาจอซาดูเจียงลองในญานีอุมลัวแมบาประชาชนยาอูกูเชกูลาตาพอเดืองเฮลวยชอบเอาแมคอติบัตยาวาสิจอนเนแมยอนอนาเดนยาจอนยังอลาและเชฮอลเอดีเอลความดันเชลบาหวานเชลมาเลอาเชียงเมโมแกรมฮอลอัตสาวเนชอเชลนึงเงนาโกกะโกชอกอมบิวยอฮาอัจฉังมาเลชอเชญานีชอกอมบิวโลกเอสนาโกมาทุจิฮวยฮอทุจิรามิชาอัจเวยายังและทุเมอซินญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจัมยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมญีเยงาซุมงางาปโยดามอดนากาติโกจัมยอจัมยอนึมานาโกนาลูอดนากาติซุมญีซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
4: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
5: อายุอันนี้เดี๋ยวขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากากายกูยาเอ๋ยยิ่งโยโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละหนึ่งมาอ้อนนานากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังอ่ะยิ่งโยนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาชูมีสีโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
6: 马这个娘，我是下一面。
7: 오보다자
8: 오미초퍼
7: 멍숭카
8: 꼬꼬
7: 녀송
0: 오두타마
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ร้อยเยี่ยวดูช่างหุ่นยืมาเจยืงานยืโลถ่ายพนบุธานะก่อนนี้นี่ไม่พ้นแล้วไงเยี่ยนี่คือก่อนนี้อดีมาก่อนนี้อดีมาขากระตุ้มมีชุมกระตุ้ถ่ายก็ยืดนะร้อยเยี่ยวอยู่นะเลสนุ่นสาวงาร้อยเยี่ยวสายยองเลยเองาร้อยอดีมาจะพิลี่อับบูเลยอุ้มตาดาเล่เมียเลยพ่อชาแม่เยี่ยนี่คือจีร้อยเยี่ยวกระเป๋าพอเนื้อร้อยอายุเนมยมดูดีอดีมาดีอะไรห้องเงบะไม่ใช่ตาจงเงร้อยเงี้ยอดีมานะอุ้มพาแล้วคุ้มร้อยเงี้ยอายุยอดเด้งเงชอบบ่าวมีอะไรใหญ่เงี้ยอาเป็นงเงงาจีมังเงี้ยนู่จูร้อยเงี้ยเลยอยู่ฮะมายามโมเมอุ้มตาดาเล่เมียมายามโมเมนู่จูมังเงดูช่วยเงี้ยนั่นที่น่าจีเงี้ยคนนี้มาจูนี่กรุ๊ปเงี้ยร้อยเงี้ยถูกก็อยู่ในชอบบ่าวคนนี้ก็พันเหนือพอคนนิวแม่ชอบละง่ายเนี่ยแล้วอีจูพูดละดังๆเลยกาลอยเนี่ยก็แล้วอีจูก็ป้าอายุจีอายุมุดดุยอีก็โลบินเหงาลอยเนี่ยทุยชีพแล้วก็บินเหงาอีเลยหุบะกลุ่มทอผ้าเดือก็โลชอบไปง่ายเนี่ยอายุอีเนี่ยกาเลยบินเหงาเนี่ยลอยเนี่ยน่าสบู่จอยเดือก็โลหัวสันเหงาเนี่ยอยู่ในอยู่ยามนั่นลุลอยก็พอจีคนนี้นะชาพูดละจงเหงแล้วฝูงพีเอ็มผู้หลายยังไงอยู่ไว้ในชบานยาแล้วปัญหาฝูงละอ่อนคือกูเจ๋อห้องไงนะชาผู้หลายจงกันลอยอย่างนี้แล้วอย่าผู้หลายสันนิชุลีไม่ลอยอย่างนี้นะเฮ้ยแล้วที่มาจิ้วหัวผู้หลายตัวเฮ้ยแล้วอุ้มยันมันบีมยาละแล้วบีกาโออีแล้วเฮ้ยคนนี้แล้วอยู่มาทีมงานกูรู้สื่อหัวพ่อก็เอ๋ไหนแล้วผู้ใหญ่เดียร์คนนี้แล้วกาบินไหนอยู่มาจิ้วอาชีพแล้วอยู่ไว้ในเฮ้ยแล้วมาบิคงไงยังมาบิคเลยลอยเงี้ยอาจิมินเน่น่ายาผู้หลังยาอยู่ติดๆกันตลอดเงี้ยสาวว่าไงแล้วที่ป้อมมาเมื่อเจ้าดูน่าพุ่มตั้งทางคนนี้มาเมื่อค่ะคนนี้จะน่ามาเมื่อละมีลอยเงี้ยแล้วเดือยาผู้หลังยันหนูแล้วพี่เดือก็ยันหนูแล้วชั่วโมงเดือก็ยันหนูแล้วคือไม่แน่จุลกันเนี่ยก็ฟุ้งพีเอ็มมาบิสุอันแล้วก็รู้อายุมาจีครูครูยาจังเลยเอ็นเองไงยันยาที่มาอุปภาจีอีกไงบินเนี่ยลอยยันยูหน้าคนเนี่ยโยโย่เด้งเฮชอบบ่าวเลยที่น่าจื้อที่น่าจื้อครูยังเงาแม่ยันยาหนูขานาโลน่ากับป้าจีหน้าเจ้ามาละหัวลอยยันยูเจ้ามาละหัวงาละไม่ใช่หัวตาที่มาไทยแลนด์เลยไม่รู้ที่มาไทยเมืองอะไรยันยูยันยูหน้าคนนี้มันโดนโลเจียเนี่ยแล้วชนเนอร์โดนเดฮักการเนี่ยมือแล้วมือเล่นหน้าโชว์ฮุบบามมีหัวหัวตาแล้วเดินเนี่ยลอยเนี่ยที่มาประเทศไทยเต็มเงือไทยมือเต็มเงือไปยูเนโก้เดินเนี่ยยมันเนอร์คนในยุคนี้มืองานแล้วเจ้ามาหัวเจียมันโดนโลแล้วบีบีไล่แล้วไงเนี่ยคือคนนี้ก็ชิมบินเนล่าคนนี้ยมาเจียอินยุคานาแล้วจันทีเดือยก็ป้าอีสันนี่มือดึงลอยเงี้ยอายุมาจีเลยลับบุยเนี่ยสีผู้หลายเลยสมมือเนี่ยลอยเงี้ยนั่นที่ป้อนนะคนนี้อยากกูยันเนี่ยสบู่เลยสบู่ดัดดูผู้หลายจีอยู่เนี่ยคนดักคนเลยอยากคุ้มผู้หลายอยากคุ้มเลยมาอยากเองานเนี่ยที่มาเนี่ยอยากคุ้มเลยเองานเรานั่นโหจีเฉียบผู้หลายเนี่ยคนรู้จังทันนะลอยเงี้ยที่มาอยากคุ้มเลยมาเฉียบเนี่ยอยากคุ้มนะอยากคุ้มงานเนี่ยกำแพงเลยอยากเองานลอยเงี้ยเลยคุณลูกคิดถ้าเราอย่างนี้คือเลี้ยยายสิเจงอะไรมาสิเจนเนอร์เลี้ยก็ไม่เอาบุหรี่มาบีมอลาผู้หลานเลี้ยจะบิดละขายงานเราอย่างนี้ละขายเนี่ยอีสันนี้อายุที่รู้อายุรู้บิดูเล่เลี้ยคุณลูกอยากจะมึงงานอย่างนี้เลี้ยก็อายุมาคือบลาสีน่ะก่อนนี้คือสีเนต่าเลี้ยหดังงานอย่างนี้เพื่อซื้อยุ่งผู้หลานแล้วว่าภาษีผู้หลักก็ทุยมึงงานเลี้ยคุมเมืองผู้หลานเธอก็ทุเลี้ยจันทร์ที่อายุมาเจอเลี้ยอายุมาจีอักกุมักกุมแล้วคุโรเบนทางอะไรอย่างเงี้ยหัวกับบิโฮอีหัวกับบิโฮอีเลยอย่างนี้นะคุโรฮอีเลยเอดาทางไงอย่างเงี้ยมีกาลอน่าดีมากคนนี้แล้วยาหงายอย่างเงี้ยไว้ลุงบ่มาเธอคุโรจีอักกุทุกคนนั้นมาลอน่าต้องมาอาจารย์อย่างเงี้ยก็เตะมังงะคุโรอักกุทัวชนในจมมือถ้าก็จบผู้หลังคุโรอาบ้าพูดละกูรู้เดิมยังทานเนี่ยกูรู้บุ๋มือถ้ากันนะอาชมานะสิละป่าสิละปีเนี่ยกูรู้จะทานนะเฮ็ดนะกูรู้อาชอากระละก็บีหอมมือเลยกูจะทานงานลอยเงี้ยกันเอาไปซื้อยุ่งของเงือเลยสถานที่สำคัญหุบปาโดยสุดเทพพูดละของเงือเลยโดยจุดโดยเตะพูดละเลี้ยของเงือเลยอาชมามองอาถุลยาพูดละเสือเนี่ยนายเหนื่อยอย่างเงี้ยเด็กปนายาเธอ
mà như chỉ phụ là dân đồ là thì phụ là lo thì phụ là sản nó thơ lo thì như yo cái sản nó yo ấy chủ có à hay là khi này lấy phân nó lên na còn đi mà biểu cái này cô già vậy nhà thơ na còn đi yo mượn từ mà người bố rồi như sản nó lấy dân thành à rồi thơ mình nè nhà sư nè cho có nhà họ lấy na nhà gu phụ là cái tôi lo thì phụ là giờ giờ tôi na chỉ có cho mà chả có bì lấy cái tôi cho na mà nhà dân à vậy nhà mình mà nó đổ lo na à cho phụ là bị họ mượn lấy rồi na bị họ mượn lấy rồi như tôi hà nè thì hà nè dân na cô dân thà như hà dân na cô dân thà cái nhà bị chết na còn đi à tôi lấy mà đổ lo lấy bị pila lấy cái nhà mà pila nhà này khổ lo gà ở y bộ lấy như tôi mình nè thì hà lấy chết này rồi như mà nó đổ lo lấy bị pila gà hơi chết mà là hơi chịu rồi cái nào mẹ gà cô lo dân mượn đây lấy ngay vậy nha na nên giờ khổ lấy giờ anh lo nhị phát ngay giá gì chơi gấp ba mà nó đổ lô lấy bị bự làm mà lấy gấp nát chết mà cái co là hư co loại nhiều thiệt thì là chết này cô lo lấy giờ hoang ngay loại nhiều yêu mượn phải lấy yêu mượn phải à cái thu của người anh này tháp phê phu đạo của người lấy à đi mà cho mà mượn từ chỗ na lấy chân nát thì anh này ngay vậy nha cô lo lấy à bộ sao bộ phu đạo tôi bộ là từ mua na loại nhiều na hơn na còn đi lẽ yo mượn các cô yo anh yo mượn tiền cho mình loại nhiều na các cha các thím lẽ là không tham na còn đi u gì cái dùng được loại nhiều cái dùng thứ đã ta cho na còn đi yo anh dùng có cho mà dùng được mà dùng nhưng được na yo cá mà dài vậy nha tôi đã ta chơi cho na thi phu là lê ô lôm lê cái thứ na mà cho lo cái thứ là thứ mình này cho mua được cho cả mà được na thực ra cái dùng từ na mà mua từ na gu mới để như để không nghe bên này à đi mà này dùng hoa mà người mới này à đi mà na sum khơi dùng bơ loi vậy như sum khơi dùng na bọn này mình cho chụp bút thôi loi vậy như không nghe bà u mẹ chỉ mua hoa mà vậy như ngay sum khơi có mua hoa mình chán này lấy té này giờ tuần này giờ chả chả gì luôn có hết gì té thằng gái có mua hoa lại như na mà nhà mua hoa như na như sao mà mày hơn na về luôn từ na mà pha mua mẹ này giờ từ na đâu mà nhà mẹ tao kẹp loi dùng mẹ sum khư đơn na thì cái thì như anh ấy chỉ ở sài gòn mẹ sum khư na sum mình nung bảo thì u tế tạ lên mà loi như thì cô lo thì cái tạ mẹ hơi sum mình nung ấy vậy nha na hơi na còn đi à chỉ cho còn đi yo à à bị phu là lép bù còn đi lép mình chả phu là gần như nhà mẹ loi như na tàu à lô thôi na còn đi mà la tu còn đi à dùng mẹ thì phu anh lo mình chả phu lại xong mà bị gì lên lo thì phu anh na tàu kê về luôn đường anh này không không ai đi được loi như na gặp anh ấy na còn đi thì phu anh lén nghe ngay vậy nha yêu gì nó nhà đừng mẹ nghe mi lo na nó nhà đừng nghe na phí phí đừng phải là chỉ phụ mẹ này tôi ni à phí phí đừng chỉ là yêu bị thế đấy ya mẹ này đi thì bọn na thì anh em phan này nghe na lo vậy nhiêu lấy biểu thằng này có bị thế mà cho na ya có cho ít con cho à mà bị thế nhà na ya xả họ có bảo hơi hơi yêu đứa má ở anh ta làm ngay vậy nha thì bọn na có bảo hơi phụ chết thằng này họ chỉ chặt đuôi hơi hơi không để cho na đi mà thì chỉ để mình cho nhà mẹ mình đi có mà đi nhà lù lên là bị ra thì mình này họ có bảo hơi na thì mà ya nghe vậy nha có bảo thằng kẻ mày bị thế đấy, như thế này mày phải bị thế. À, đi mà có nghe này thì thế là như đó này mà bị thế như na. À, đi mà ở lên nghe thì chỉ bị làm mẹ, như thế cái thì chỉ bị làm mẹ. Có bị làm na, ui là thứ mà bị thế như na, có bây giờ khu mẹ như na. Na người khá rồi, như người khá như là già này na. Ít sao này bị làm na nghe này, phong thanh này chết na rồi như. Cô là chú mẹ cô có mấy cái bị thế là đấy như thế cô ba thằng kẻ không chú mẹ bị thế là đấy sao mà bị đổ lệ lo à mẹ cô ba ở thằng mẹ à đi mà ở hồi giờ đuổi ở thằng mẹ à bé bé na na tăng cái đứa phong chứ na tay na na tay phong lau giờ na lau giờ phong này hôm qua người khá na đi mà mình cho chụp bữa thì chỉ mà nhà cha nhà nhà thì chỉ thà đồ lù lại bị lại nhà nhà na mông khâu thà xẹp chứ nhà nhà mông khâu thà xẹp rồi na mày khô vậy là giang ai vậy nha mày khô vậy với thằng sẹo vậy nha na phát luôn mà mày giang sẹo nha à chị mi này na có bao nhiêu thế lệ gì rồi chị na mi già mi rồi nhiều lù lại bị là giang ai vậy nha thằng mi này kể hơn na đi mà mồm la nè muốn nó là hư thứ mi già lại lù la na đi mà đôi thứ mà giang gùm ngay vậy nha gặp bao mốt thằng con này lẽ yo à cho thôi na khô mà mày làm mi thì bỏ thì nhau na gặp bao giờ mồm na bự già gì mày vậy nha à bỏ lại chỗ thằng được thế bia lại chỗ thằng được thứ giờ đi khó ngay thì phải lù lên na tu lù lên mi này na cái na ta mà ôm lông mi rồi như ngay mà này ôm lông na
bên cô bảo ở nhà bị thèn anh cô bảo chút chút ra cái nhà người lo vậy nhiều yêu chút chút ra ngay đi mà là chỉ để phụng người lo vậy nhiều nam mình già cô bảo là phải phải nhà người lo vậy nhiều à đi mà tôi sát thì mình phải tăng ngay nhà phải che của người à bự của người đấy ý chủ đề nữ này lo vậy nhiều chủ đề nữ này à chỉ giờ giờ chơi giờ chơi một nãy giờ chơi này chúng cô bảo ta cái hôm nay phụng thế này là nhà bị thèn ngay nhà chúng cô bảo chủ đề nữ hơn là đi mà làm mà bị chửi ra là cô bảo như thèn ngay lo vậy nhiều cô là chửi bố chửi thay mày lo vậy nhiều à đi mà là còn như ở làm như là cô bảo là chửi na thôi mình này chủ nhà đền nữ này chủ này thì bọn nó cho gu na sát tiề mà già già nhà tôi cho bà lấy tiền mà cho thì cái gu chơi đôi này gu mà cho bà lấy xe này na ali đôi này không mai ở à bút đôi mà chẳng phải nào ali đôi gu cá này khổ lo ở nhà già ít chú này mà nhà phải đây nhà nhà để cho gu này chú đã phải na ít chú này phải na mà già đôi chú đã phụ ra phải lấy gì thì mình này thì chỉ mà nhà già nhà nhà à có không mai hơi bị thế na hơi bị thế mà người đôi nhà na thổ lên na เมื่อน่าโยมาก็ไปทันดับเพลินใจอย่างเงี้ยโยนเน่เน่แล้วโยนยุ่งนักรู้ชิชทาร์โลก็ไปอันตรายพูดละคุโรมีจารุละก็กูไม่เมื่อน่าตึกแล้วก็มีเน่คุโรยกันนะคุโรยาบิจารุเล่นพูดละเฮียบิเผื่ออย่างเงี้ยเผื่อเนี่ยถ้ามีเน่ต้องตานามาจามีก็ไปจู่สภาเจจู่เดออันเน่แล้วบิเทเลมน่าก็คุ้มมาอย่างเงี้ยถ้ามีเน่เฮียมาบิปิลามีเน่อุนยูจังดูก็ไปมาบิเง่เลยมาอย่างเงี้ยนั่นนักกัตโต้เอ็งไงเนี่ยคุณมาที่จีมันดูแลเนี่ยกูเวทีมันนะคนนี้ยาทุนเองไงเนี่ยนี่หุ่นยังไงเดี๋ยวนี้หุ่นยิ่งหุ่นอะกูมุ่งทุกคนนี้ชั้นยังไงเนี่ยเบบเบมนะคนนี้ตีหัวหัวแล้วไงเนี่ยตีหัวหัวแล้วสมมติไงยาทีมนะคนนี้พอพอบังไงเนี่ยหุ่นจืดยาจีน่าชอบบ้านยังไม่รู้ตีสี่เยอแล้วไงกันจืดตีสี่เยอแล้วลอยเงี้ยหัวจืดหัวลอยแล้วเล่าทงอะไรเนี่ยถ้ามีเนตันตากตับแก่พวกเราอยู่เมียอยู่จีนักรู้อยู่เมียเรามาอย่างเงี้ยนี่อาเบบเบมนะอุ้ยจังอ่ะนะจะต่อเลยก็ผมบิดแทนเลยอยู่สาวก็ไปอาจารย์อังเฮบีจีเนี่ยก็ผมจีมีขานะดิมาจีตับแก่ผมเล่าบิดแทนแม่เนี่ยเฮน่ามันรอเนี่ยงั้นมาจีเมื่อจนนักคนนี้อยากอุลุ่มแม่งาจีเฮจีก็ก็จีนิปุ่มสุ่มปุ่มอันนี้ปุ่มแม่เนี่ยอยู่กันนะที่กายนะที่กายเลยก็รู้อุลุ่มบิดแม่เนี่ยเฮจีอะไรอย่างนี้แล้วจะทำอะไรอย่างนี้นะโดยเฉพาะที่บิ้มเลยบินหามาอย่างนี้โดยเฉพาะที่บิ้มตั้งนักไปเลยหุ่มทักการเลยไปในดารามาอย่างนี้โดยเฉพาะที่บิ้มเลยหุ่มหน้าอันนี้น้องเทคือสั่นแล้วชาทางอะไรอย่างนี้ที่โควิดหน้าดราม่าอย่างนี้

房啊来啊老几那通喇叭东家老弄老几弄个喇叭通喇叭也把钱你都来的通喇叭卡包把钱装来

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระบริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนำไปไว้ในงบกลางเพื่อปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วจะพิจารณากระทู้ถามหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีการบูรณะอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าและแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่วาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม5ชั่วโมงไม่รวมเวลาชี้แจงของคณะรัฐมนตรีก่อนเปิดให้ยื่นคำแปรยติ1วันและนัดพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่2กรกฎาคมนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ
1: ัง เ
0: สด็จยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเล่าก
5: ็บาสนาเกตาชากันเลยนี้สองปศชมาเจอตาชาเหียปุ๋ยเซบาชาเพื่อบาดเลยมากว่าซาเลอร์ทศิสราแล้วเพื่อบาดตาชากันเลยแล้วอันน่าสะเพื่อเธอแต่สกอร์ดอร์ศิสราดอคือเธอตายามลากิตาชามโยตมโยเกตมโยเกเมแวเซคือกันเลยแล้วก็จาดาแวเซคือกันเลยแล้วอัตโนมัติปอสวีดและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไทยตายกว่าแล้วก็คือเธอตมีเกตมีเกในร้องซีกว่าอาทอร์เลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1600ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกละก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ล
6: ้อดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาออจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

โอมิโชเปอร์เนาะโอมิโชเปอร์ดอปเปอร์แวนมือกาพัตตีพื้นพีรมมอสเกาะปลาดกนาตาโพปากว่าดอตาโพไปปลากระลือปลากระยอก็กันเนาะแต่ชื่อก็ต่อมือก็คอควินารีและตุเลอันนาริตชีแฮตุกอลซาแพเลตตลอดตัดและสวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่เนาะเรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่วิทยุกระลือหลอกก่อจอเตะเวกิแม่เอ็มตุกโทลวีกจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกอลซาเดียดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแกเราซากโมสก็ซีโซโดเฮกเฮบ้านเราซากว่าดอกกาเลออนไลน์อปูเมเกกันหนาเลวิทยุอปูเมเกตัวโดดตัวโจลซาดยาเซเนาะเบอร์โทรศัพท์0532760007วะแจเซคีนุ้ยคือวะนุ้ยเนาะเดิมแต่ก็จอดเลยก็แทกกับต่อผ่าคือดอปูแวโอแวดะอามิอาจาเจเนาะขอดอลเลอร์ตาสุมือซามือเนาะเราชอบดาเวเลอร์ตาสวิตซาเชอร์เซริพานิบาคาคือเลอร์ปาเกลโลโคโลแกปาเปรลอซาดิซอลเลอร์ปาสุทลัมมอโตเนาะแค่นี้เนี่ยปาสุทลัมมอโตดิซอลเลอร์ปากอยดาฟีฟ่าเวิลด์คัพเนาะอีคาเดมีวาดาเลอร์ฟุตบอลว่าฟุตบอลโลกนี่หรอเดอร์กวนเล็กกว่าเกเนดิซอลเลอร์อัมมือก็เตยเจาะปาเลอร์แกปอดเดอร์ตาตบลอนใหญ่อีเมวาดาเลอร์ก่ออเมริกาเนาะก็เม็กซิโกเนาะดอลลาร์แคนาดาเนาะดินาโคนี่เด้อนตากันเลิกกว่าดอลปาสตราดอมอตอเมืองตาเด้อกว่าดอลซิเนาะปาเปรลอซาลินนี่โอเวดาตบลอล่ะไม่มีแล้วฟุตบอลโลกนี่แค่นี้เน่ดิซอลเลอร์ไม่กว่าแล้วทีวีปูเน่เมวันดาเลิกก่อเกาหลีเนาะก่อโคเรียนี่ล่ะเนาะก่อโคเรียติดลาเวดาเด้อก่อแอฟริกาใต้เนาะแค่นี้เนาะเดอติดสายไปดันแล้วบุ้นแล้วก็กระเตือตะกระเตือที่เจ็บบ่ะเดอไม่มีระยะจะกวาดเราไปติดสายเราหมดตอนนี้จะกวาดเรามือเนาะดิสโซเลอร์จอกแค่นี้เนาะเลิฟก่อโคเรียนี่ประเทศขันเหนือแต่ติดเผื่อเลยแค่นี้เนี่ยแอฟริกาติดขันหรือไปดันติดเผื่อเลิฟโคเรียนี่แต่ทั้งหนึ่งดีว่าดันนอบเกิดดีว่าดินาโคเนียคอนโยเลอร์ก่อโคเรียได้แฮปเปอร์เลทวีปเอเชียดิซอลเลอร์แฮปเปอร์โอบุและก่อโจเต้เนาะเดอปักกบะเฮกิเฮบาเจซีปูเนาะซีปูเนี่ยเลวดาพัซโซลีแค่นี้บากว่ากีดอเลือกโคเรียเนาะเลือกก่อเกาหลีเนี่ยเมกมาซาดิเลดจะแลบาชาแค่นี้เดอประเทศทั้งหนึ่งแต่เต็มเหลือนี่เนาะมาจากได้แต่เชื่อต่อโอดิจากแค่นี้เมกว่าเริ่มthe second time นอดิซอลเลอร์ตัดเชือกตอนเลือกคีแต่มือต่อมากว่าดาครึ่งหลังเดปูไปดาจะชิวข้อนาทีลี่นอจะชิวข้อนาทีจะชิวข้อมินิสนอเดโอดิพาซีดิเจข้อมากกว่าตากาสักกันเนอตันเลยนอเดไม่มีแล้วกอดจอดแต่กันเลยสักลาฟุตบอลโลกในดูเกิดส่วนเมื่อเราเชือกต่อชิสีชิมอร์ดสิญญาดิเจบะบัชชาหนึ่งเมกว่าแล้วตะกุบากุเซลเลอร์ปัสสลาหมดตอนในกอดจอดแต่เนี่ยตาจานอดีแล้วก่อกาเคอร์ดิซอลแล้วก่อโคเรียก่อญี่ปุ่นตาแต่เจดีดินาโคเน่และตือดิเจบะบาชาเดอร์ข้อกว่าแล้วตาตินิยันตากาซากเนียนอเกตเตอร์และฟุตบอลโลกแหละการเลือกเนฟุตบอลโลกอันนอเกตเตอร์เนเมวดาคอมยูเลสเซมุนอลเดนิทลุนเนเจตาชอดช่วยเนอราโดมะเนาะตากากว่าดอกาเซตลาดอมอตอเหมือนตาเดกว่าดอเซเนาะแค่นี้เลยทีวีปูเนอัปเปิร์ทเนาะเจกว่าดอหรือเดจะแฮเตตาเดปื้อโพแวโพแต่สวีแล้วจะแปลคือดับบูแวมขอดับเปลี่ยนเมวดาเลอร์เคาะสกอเวจอจุยเดเลอร์นุเคซืออือสกอเวดาเลกิดอกกว่าเลยจอริโวเนาะจอริโวเลอร์โดมอทูคาอัตตาสวีเนาะ

กระตือลีนอตาสักวีเลแม่ลอยอาตานะซิซิเซโยกิโดมาหรอเดอกว่ากิเลบาคาคือเลือจอปาพมมืออาเกดิโซเลตาเลปะกบาจิปะกรออนอบาคาคือเลปะโกเวดาเลอัมมาตาพิตามาอุเอดาอามีอาจะนอเฮเตสิญากุดอปุเวอีคาบาคาคือเลอาฮิลอตาเอตากุยดิโซเลและติเลตาโพขากอลอชอดาเวเลชุยนอชุยเนดืจอปาพมือหรือไงองค์พาหรือไงเนาะเอเวดาเรมุนอลบาลอนฮัททีเลชุยดิโซเลอักจาโตวันตาลอสักกันยอนตาเนดิโซเลเกหรือเวดาเกกว่าใช้เวดาคิเกโซเกซอเวดาฮิลอเวดาตะกุบากุเซบาเดดูเนตื้อเลเมื่อออดิโซเลอักเก็บดูเก็บโฮเลเลอัตเตอมัวปูเนซีดอจีเนาะเดลอชอดาเวเลชอช่วยต่อตาพิตามาหล่อดิซอกวยดาเลอร์ศูนย์ควบคุมสุนัขกทมประเวศเนาะเอ็กวิดเลอร์เอ็กวิดเลอร์ชุยตาพกาเลอร์ชุยบาชาเกิดมาดิเลติจาแลเลอร์ซิเตเฮเมอร์เลอร์อาพบพาทอร์รัตเตอร์เราชอบดาเวเลอร์อาพบพาทอร์รัตเตอร์ปักกว่าช่วยเตอร์เปลี่ยนเต็มมีลำโยเจเนาะเกรกิเวดาดูทอตาเราตาเลเลอร์กว่าช่วยเลอร์ชุยเขียนตาเฮเมอร์เลอร์เอาเวดาดิซอลเลอร์ตบะลอสักกันยอบะเนาะดิโซเลเอาโอเดอร์เลทีละก่อโอเดอร์ปะกุปกันยอนตาเดเซจันนี่หมอซิเตเฮมุละราเตเลซิเตเฮมุละจกาเตเลซิเตเฮมุละตาชุตาชาโอทอซิเตเฮมุละอพวลิพาทอราเตเลแค่ละก็มีก็จะมาดาละบากิบากิเนาะเอคาบาคือตากุบากุเซเลจอปาพมือองพาอัตตาเนาะกว่าเชลชุยอาคีเนาะเฮเตกุดอปุเวดิเนแลกิดอลเลตาสุมือซ้ำมือตาสวิสาเชอเนาะไม่เมลเลอตาก็จอดแล้วก็เคยที่ซอลเลปัดโดว่าปะตาพิตามาเจเลทีเดไข่เจกเตกุดอปุเวบาคาคือเลแค่เนตาก็จอดมีฮูสับพลาสอดเซดโดมุเนาะบาคาคือเลปัดดอดเจ๊เกทอลเลข้าราชการเนาะข้าราชการท้องถิ่นเนาะดิซอลเลปัดดอดเจียนตาปะเบลปะกวาดาปะเบลหลบเบลเจจาเนเนาะเบลเวดาดิเลติจาแลอลออัดเลวดาเวดาตะคานิเนาะอัดเลวดาเวดาปะเลแกคนนานตาซึดเลเวดาเกลอัดเลวดาเวมาเลมาเกตาก็เจาะสอดเซทอปลาพลาทอเวดาปะเลดอเจดิซอลเลเกทอข้าราชการเนตึปิมอบะเนาะตึเวกาบะปะเบลหลบเบลเจเนตึบากิบากิบะตึนิบะปะเลตะกุบากุเซโอซึปะเตแฮปปี้ตามาตาเลเกทอปะโดวะปะดิซอลเลมาตาเลปะโดวะปะจิปูนิตะเกรตตาบะเมียวเมียวหลบเมียวเจดิซอยเนลิเนตะกึจอเซดิภัยเนเลตึเลปะเปอร์ทีปะเปอร์กอเลเจออนุทินชันวิรากุลปราบทะละตะกึจอเตเวดาบัดบะเลปะเลดอเจเนเวดาเลมหาตะนีเนเนาะเลท้องถิ่นเนาะดิซอลเลหนีคิวโทสเดกซาคือชิโคลาปุกิในบาร์บ้าเลยก็บามาอกก็ต่อลินแอเมียปลาเลยก็เนกแก่ถอข้าราชการบาร์บ้าเมียต้นเนกแก่เลยบาอีคันเนบากว่าเลยอคอที่ขอรถทีเมียเวดาดีปลาเลยดอเจดิสโซเลตสัวเมื่อเลตหลุเลเจบามาเวดาบากิบากเกตเตอร์ปากเลตก็มาแต่มาก็มาแต่น้ำยาโอ้ดอเจมาซาเลเนจัดอปลาเลยมาก็มาแต่มูเดเมียเปรกาตัวบาบาบาชาเตเวดารัดละแต่บาร์ละกาดอกโทนี่หมดอากาดอกโทดินาโคเนปลาเบลดหลบเบลเจบักกาติละเจเตวดาอาศิษเชียบและอาศิษลุยเชียบและอาศิษแสชีละติละเสคุเชียเสียนุชีโอกะจ๋าเนาะดินาโคเนเดปลาปลาทะละตะขึ้นจอดบลอนใหญ่ในแกตาเลอรอชั่วโมงมุนอดิซอเลปลาเลิกเกทอข้าราชการท้องถิ่นศิลปะในเดปากอลตติตาโอเลอากอเนาะตาติเตาและต่อมูบากาเนมันลดอ่ะเซตละบาชาดอเจตันนี่เมบาคาคือแล้วตันนี่ติลัดโลตันนี่ติลัดเจบาคว้าเนาะดินาโคเนี่ยเกตันแล้วขึ้นมาและที่กว่าตามมาเราพิฆาตแค่นี้ประสุดเลยฉูมุนอ่ะเดข้อก็กว่าและส่วนเมียปากเกอมาซาดิแลติจันเลยเนาะเลยก็ได้กว่าตาสุมือซ้ำมือตาสวีเลอร์ปื้อชายชาตรีอัตตาสักวีแต่เผื่อเนาะ

คือตื่นลีนอตาสักวีและปือชายชาตรีอาตาเดฟกว่าแต่ชื่อตอนและพาดเลยเนี่ยพิสูจน์ให้ตัวโดดตัวจบการหรือเฟซบุ๊กอาปูตับลีโดมาหรอเดลเลอร์ดับเวทโทรศัพท์มุกขอตะหมกขนาดซาเลทาเริ่มมอขึ้นขี่เดี๋ยวจะทื่อถอดพาลีดินยาโคในแต่ชื่อต่อโอดีตาบาเลอร์เตชีแสนนาทีเนาะชั่วโมงเลยก็ขนาดดอนหรือโพธาโพลัดหรือสุดหรือซาแค่มาฮาตาเชิญก็ต่อขึ้นนารีติเลนยุ่ยนารีแฮเกตุกอลดอซาเดียดีเจเสมอเนาะก็ขอเทนิยายโอชูดคลิกก็กระตับหรือเนาะ

0: ี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้
6: พลตำรวจโทรุธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่หากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิจะมีลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนหรือไม่DSI มีหน้าที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นการพิจารณาถือเป็นดุลยพินิจของศาลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าอนุรักษ์ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
7: ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นบ้านสาแหมหมู่4ตำบลสามหมื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพรัญชัยสิริพุทธหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการ

0: อนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หูแดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: จองฮู้คาหือป๊อดของจึงไทยพบทบเนี่ยปัญหาการเผาสูงแห้งเตอร์เหลือเส10ล้านไห้โคปากมัน 90% ภายในป่าเถินนั่นลูกตีกัวเนาะค่ะเผาหาตั้งกินตั้งย่ำอย่าอย่าในเถินเคอแลการเผาไหว้หรือสิเฮ็ดการให้การสนอําว่าได้เป็นเพิงต้นเข่าต้นเข่ากับอันผูกเลี้ยงตัวสัตว์นั่นในเยาค่ะเป็นปัญหาเฮ็ดให้เกิดหมอกควันก้อง PM 2.5 เป็นเพเฮ็ดให้ตุ้มเตื้อถึงป้ายอยู่หลีเฮาค่ะอาสาเข้าคากติ

0: ุ่มเตอถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นแก่นสาตั้งเป็นหัวใจและออลูกไหวไหลในค่ะห้องการป้ายสายไลเทคโนโลยีตั้งเมืองจึงไทยย้อนผิดหมอกให้ปอแม่พี่น้องเขากึดลือการเผาปันจันล้วงเซียนใส่อันลีตาลูกตาลานเฮาค่ะจอมตอนโครงการวางแผนการเจอตีลินตาเตลดย้อมฝุ่น PM 2.5 เลยตั้งมุมมองไฮลีเซวอชอสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
1: จองหู้ค่ะหื้อควันโมควันไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เซขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลีเฮาคาขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันป๊อถูกแม่นอีกป้ายรังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคาถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุมมองฮาลีเซฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ
0: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเฮาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันแกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโทษหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ปาเถินและหมอกกวนเซดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128ในค่ะอ่อเซดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5เนื้อปืนตีตีเลยอันอ่ำเลยคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เป็นตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อังกฤษ2เหงปลายเช้า6ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลายเช้า6ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเร็วในนั้นค่ะเลยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอร์จันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เหมือซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้ห้าเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะห่มจมฮับตอนค่ะมายินถ่อมเนื้อตอนการภาษาความไต้ตั้งหงปล่อยเสียงสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะตอนการภาษาความไต้ตั้งหงปล่อยเสียงหับการคุณจึงไทสวทเวงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตีในอยู่จอมเขายิ่งหมู่เขาโน้นค่ะหกทบจอมกันเซแลเอาตื้อตั้งอันลีอันมีมังกราในเสยันจุงจันเจอตอนตาพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาเขากูก็กูก้นเฮาลีเซออนตอนเสเก่ากันกูก็ในคาอออยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจอมกันทีในเสเฮาขาก็ติคัดเจอเอาเพียงความหวานหูถูกเจอฝากตอนจู้ถึงปอแม่พี่น้องเฮาเขาให้ได้ยินถ่อมจอมกันในวันเหมือนได้อยู่ว่าจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะข่าวยิ่งหมอข่าวนุ่นเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซปีน้องเขาเขาก็ฮับถอมไล่ตั้งออมร่มเรดิโอ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมไล่ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันจังหนังในค่ะนะถอมได้เพ่งความอ่านทางแฮนฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะ

ทนดานในวันเมื่อในยิ่งหมู่ขาวนุ่นก็เลยหางเฮียนไว้ใครเป็นก้นจึงในห้าในนั่นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นเข้าหาเนี่ยคัดเจอคืนห้องเฮียนคัดเจอสร้างน้ำกัดคัดเจอเป็นก้นดีแลสู้ตื่นแต่เป็นก้นอันเปิ้นเข้าหานั่นอยู่เย้าค่ะเขาเป็นก้นมีเฮิร์นคือเข้มตีอยู่เศร้าเข้มเล็บเหมือนเปิ้นในห้าอําว่าองตีเลยก็เย้าตื่นเฮ็ดเป็นไรอยู่ค่ะเพราะนั้นเฮาหลูเลยคัดเจอเหตุการณ์สีอันเจ้าเก่าเข้าใจเหลือสีเปิ้นนั่นอยู่เย้าค่ะใครเป็นก้นอันมีมุ่งหอเฮือนมวนเสื้อในห้าป้อนั้นเมื่อไปเตะหน้าเฮือนนั่นหาก็ห่มเจ้าเก่าร้อยๆอย่าเป็นเน็ตเด็บตัดเผอลองมวนเสื้อในอำมาอองตีแล้วตื้นตีมีมาอยู่ค่ะใครเป็นก้นก็อันมากมีก้อนหนึ่งเนี่ยป้อนั้นอย่าไปอยู่ร้ายค่ะเฮ็ดขับหมายหน้าการอันเจ้าเก่าเฮ็ดนั่นมันก็เตลีมาใครเป็นก้นก็อันมักมีก้อนหนึ่งแหน่ป้อนั้นจึงลองอ่อนอิดก็อย่าไปพึกขั้นลูกป้อว่าอ่ำพึกขั้นแต่ยุ่มย้ำว่าสู้เจ้าได้เป็นก้นมาก้นมีอยู่ก้อนหนึ่งอยู่ค่ะใครเป็นก้นกามดีอยู่จงใจค่ะหือป้อนั้นเหตุการณ์ดีนำนำแลก็เปือกามในลูกมาดีการกุ้ยใครเป็นก้นก็อันอุบเปิงเปิ่นแหน่ป้อนั้นจึงเฮาอุบเปิงเลยเจ้าเก่าอ่อนตั้งแลป้ออ่ำเฮ็ดจึงในสู้ได้อ่ำอุบเปิงเปิ่นต่างก็ไรค่ะใครเป็นก้นมนมนเสื้อๆไหนห่าป้ออ่ำลัดคามไหลตั้งตุกนั่นก็เตอ่ำไหลใจซื้อลองตั้งซื้อป้อนั้นเตเลยลัดคามตั้งตุกยากอ่อนตั้งก่อนจ่องไก่คามป่นรถไหลเยอะก็จ่องเตเลยมีตั้งซื้อค่ะใครเป็นก้นจอยการซื้อเครื่อเจ้าเก่าในห่าป้อนั้นจึงให้จอยไหลตู่เจ้าเก่าอ่อนตั้งก่อนแลใครเป็นก้นแขนเหมือนเปิ้นอยู่ห่าข้าเจอเหมือนเปิ้นแลอย่าเอาเปิ้นแต่งเรื่องเจ้าเก่าหนาป่นกูจะเรียกขึ้นค่ะใครเป็นก้นก็อันเปิ้นลาดต่อนำนำห้าป้อนนั้นจึงพึกลาดข้อความอันลีทอมข้อความอันเย็นเงเจอนั่นแลสั่งเจ้าเก่าใครเป็นก้นขึ้นใหญ่ไหนเฮาฮู้ว่าเจ้าเก่าใครเป็นสังเต้เต้ในเซป้อเฮาฮู้เย้าคัดเจอช่างด้วยคะแลเฮ็ดอยู่แลอ่ำหันพ่อดีในมันอ่ำห่างไห้หนังเก่าค่ะย้อนบนนั้นเฮาขาก็คัดเจอเอามาฝากปันใครเป็นก้นซึ่งเหือนว่านั่นอยู่ที่เฮาขาขึงปองให้สังนั่นเย้าค่ะลือเฮือลือใจกันช่างก่อนค่ะ

เขาขามาถอมได้ปืนหูตังหันในข้าวฝนกันอิดอีในค่ะเป็นข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอ่ำเพ่งกำหนึ่งไม้กำหนึ่งกัดกำหนึ่งฝนตกลมแรงลงเจ้าไหนตั้งเป็นในกอจังนำเหลืองมาอำบาลุกอ่อนก้นลงเป็นต้องแฮต้องกว่าน้ำหนาย้อนเกี่ยวเลยว่าเจอแมงไวรัสแหล่แบคทีเรียอันแพร่อยู่ในตั้งกินตั้งย่ำเสียแหล่เป็นตั้งเป็นไรเตือนนำมาเตะในขาอ่อก้นตั้งน้ำอันไรซ้อนตักพ้นอ่ำเงื่องแวไรนั่นก็เตมีนำหนักค่ะถึงที่พ่อเป็นไข่เป็นนาวและเป็นวัดเป็นอานเสียอ่ำก้าตั้งเป็นต่างเมี้ยวย่อนนำฝนอันตกลงมาใส่นั่นก็มีถัดกล้องเฮ็ดให้ก้นเป็นตั้งเป็นนำเต้ๆในค่ะตอนตาลูกอ่อนแหลงหลูเลยด้วยลุ่มลาปันนิลีหยาเรปันเตอร์นำพ้นย่อนเตนาวเสียและเตจังจับตั้งเป็นหลอดล้มติบแลอีกตั้งไข่วัดใหญ่ในค่ะอ๋อหลูฟังย่อนโคของอันเกือเหม็นมีแบคทีเรียเจ้านั่นติดจับไว้อยู่เจ้าในกอดถูกดีเลยดูล้อมด้วยถึงลองมดใส่เซียนใส่นะคะพ่องลูกอ่อนยิบกำนั่นเตยใส่ซวบเจ้านั่นอ่ำนั่นก็มือเขานั่นทูทูทูตาทูหังคำว่านั่นเตยละเฮ็ดเธอเป็นตั้งเป็นตาแรงไล่ต้องเฮต้องกว่าขี้หักสองคนไล่กอบนั้นเดี๋ยวเลยมีลองตั้งมดใส่เซียนใส่ใกล้ๆล่างปัดมือดูล้อมด้วยถึงลูกอ่อนเขาคาจ้อมนะคะตอนตาก้นลงซ้ำกอพ่องขิงข้าวฟิงฟ้าแหลกลายอันเตยทบยากำน้ำนั่นก็เจ้าหนังตั้งเป็นหลอดล้มหูเจอไข้วัดใหญ่คอเจ็บตั้งเป็นปอดกระเจ้าหนังในค่ะพองออกเฮิร์นหื้อกว่าส่วนกว่าหน้าเจ้านั่นก็ไฮตื้อใส่แคบติ้นอันนั้นก็ซอกติ้นย้อนจังเหยียบย้ายเยียวหนูแต่ได้ฟังเป็นตั้งเป็นเยียวหนูกันไรนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นลองตื้อตั้งแทงหนึ่งอันในค่ะมาฝากตอนทุ่ถึงพ่อแม่ปีน้องๆเขาให้ได้ยินถ่อมจ้ำกันตั้งห้องปล่อยเสียงเฮาค่ะ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ในค่ะ

อ๋อค่ะเขาค้ามาถอมได้ปืนหูตั้งหันอันหางเฮียนฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในเนี่ยค่ะอ๋อลุมฟ้าลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กค่ะฟิงฟ้าฝนร่มก่อแปลกเปิงแหลกลายมาติ๊กติ๊กเย่าในแหล่เดลัยรู้เดลัยอ่านเดลัยด้วยในข่าวเงากันอยู่กูข้าวยามนั่นขนาดเนาะกำว่าได้เป็นย้อนเปอร์อิงสันแผ่นดินไว้ว่าลอยไฟแตกว่าลิ้นหยัดผ้าผ่าเชื้อในแหล่สังตูสัตว์เนื้อก้องเขาเลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายย้อนฝนตกปนตีน้ำน้องน้ำหลุบน้ำน้องเป็นจูนำเป็นสึนามิเขาว่าลอยน้ำแข็งเจิมเสน้าน้ำปังไหลสูงขึ้นมาเจอไหนเสซัดน้ำเขาก็เลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายจอมหนังสภาวะฟิงตื้นเป็นอันเป็นอยู่นั่นในนั่นค่ะอ๋อกำกำไหลยินข่าวว่าล่มเลี่ยงลงปัดมาตั้งเมืองปุ่นเมืองไหนในเสและกูเมืองเมืองเลยต่อสู้ปัญหาลงอันในไว้อยู่กูข้าวย้ำนั่นเดียวค่ะเมื่อตั้งในป้อเป็นข้าวใหม่ในฝนก็อ่ำตกผ้าผ่าผ้าหลังก็อ่ำมีค่ะเมื่อเหลวแต่ก็ย้อนฟิงฝ้ามันแปดเปิงแหลกลายมาแหละในข้าวใหม่ก็ฝนก็ตกผ้าก็หลังน้ำก็น้องล้มแรงลงปัดเป่าลงมาลินก็ลินกลดลินหยดลินหยัดลินปังเจอไหนในเมืองเฮาขาก็บ่ใครจอดตัวลงกว่ากูตีเหี่ยวในขาอ้อลองผ้าแมปนะคะฝ้าแมปพ้องมือไม่แห้งหนานั่นล้มเตอ่ำนิ่มเตียงไหลมือข้าวล้มมันหมุนซุนไปฮอดมาเสียแล้วมือล้มอันลูกตั้งเสียงจ้านมันออกมาแลล้มอันลูกตั้งไผ่วันตกมาคบกันในนั่นล้มเตอ่ำนิ่มเสียแล้วตกขึ้นกว่าเนื้อตั้งเหนือเหย่าเสียก็เฮ็ดให้หมอกกลุ่มเขานั่นมาขับใหญ่กันไว้เมื่อร่วมแล้วหมอกกลุ่มอันกามมาญากันนั่นติออกเป็นผ้าแมบว่าไหนค่ะลองฝ้าผ่าไหนค่ะย้อนหมอกกลุ่มเจอในมาดุมกันไว้สิแลเนื้อหมอกกลุ่มนั่นซ้ำมีถัดไฟอันผู้ตั้งอันแม่แลมือกว่าญาถัดเฮาไม่หลงนั่นเต็มหมับเป็นผ้าแมบมาพ้องเฮาเฮาขาวนั่นไม่หนาในนั่นล้มซ้ำมาผ่าญาสิแลจังออกเสียงมาเป็นเสียงผ้าหลังปลึ้งปลั่งให้ในนั่นขนาดเนาะพ้องเมื่อถัดไฟอันผู้อันแม่อันมีอยู่ในหมอกกลุ่มหนังกันหล่อกันย่ากันและสังกว่าตุ้มย่าถัดอันมีตีตนไม่อําอยู่จอมห้องก่อไก่นั่นห้องว่าผ้าผ่าว่าเจ้าหนังไหนเยี่ยวไหนค่ะนึกว่าในผ้าผ่าอันลูกตั้งเนื้อกลางหาวเสผ่าลงมาเตมีหมอกหนึ่งเหงแปดปากปอกค่ะหนึ่งจะกันผ้าเตผ่าลงมาในมีหมอกหกปากปอกเสอันลงมาถึงเนื้อลิ้นแต่มีหมอกหนึ่งปากปอกกล้วยว่าเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อตั้งไม่ของฝ้าผาในห้อนไม่เฮี้ยงถึง 30,000 ต่อ 50,000 ดีกรีฟาเรนไฮต์และไม่เหลือตั้งไม่เนลิน3ปุ่นต่อ5ปุ่นในค่ะก้นอันเลยถูกเนี้ยผ้าผ่า3ปุ่นในตา2ปุ่นเลยถูกฝ้าผ่ามือตึกมีตั้งนอกเฮิ้นในก้นอันเลยถูกฝ้าผ่าตา3ก้อนนั้นมีตาก้อนนึงก้อยอันเตอําตายในก้นถูกผ้าผ่าตายนั้นตา80หาวากในเป็นก้นใจหนุ่มก้นอันไปก้นอันปลายฝ้าผ่าผ้าลังเสกว่าโซ่ไตคมไม่เสียเลยเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นมีอยู่10วักต่อ10ภาวะในก้นเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นกำนำเป็นก้นเหตุการณ์ให้กันหน้าว่าเจ้าหนังในคาออย้อนฟิงฝ้าหลากหลายแลล่มเลี่ยงปัดเป่ามาเฮ็บตกต้นไม้ล่มอีกตั้งเฮือเฮือนเยลู่แล้วตั้งนำนั่นอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะเฮาซ้ำติเลยเฮ็ดจึงหือเตลอดฝ้าผ่าหลานในนั่นค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปลูกจุกสังมีในน้ำมีในนามีในเฮือเจอไหนจึงคืนหาเนื้อกล้องไว้ไว้คาแลสั่งเจ้าก็ยิบไว้เครื่องอันป้าทัดเล็กจึงว่าเจ้าไหนจึงอุดเปียดไว้ไว้ค่ะอย่าไปขี่รถเครื่องอย่าไปขี่รถถิบอย่าไปยิบควันพัดกบในคณะอย่าไปยิบกันเม็ดป้าป้อขนโหเจ้าเก่ารอตังมาเนื่อนังเจ้าเก่ารอเจ็บมาเจ้าไหนจึงนังแปดเสกําเหลวค่ะแลย้อนว่าผ้าเตผ่าเจ้าเก่าเย่านังกองงองกอดหัวเข่าเสกมหัวไหวค่ะอย่าให้ล้มปิ่นตะไคร้อย่าไปให้ล้มปิดตะไคร้ลงน้องกว่านั่นค่ะเนาะปลายหาส่วนอยู่ในห้องก่อไก่ลงในกาเจอในห้องก่อไก่นั่นก็อยู่ในกลางมันรถเพลหรือเสเปิ้นอย่าไปกับฟนอย่าไปอุบโทรศัพท์อย่าไปยิบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าไปยิบหลอดน้ำอย่าไปอยู่จำหู้แรงพักดูอมล้มเจ้าไหนอย่าไปก็อยู่จำมั่นเนี่ยค่ะย้อนนั้นแหละผู้เลอะเผยใจอันป้อมคำในโป้มาคือหลงไว้ประวัติถึงข้าวผ้าเมียผ้าผ่าผ้าหลังมาเนี่ยถอดเป็ดไว้ๆค่ะนะกำดีหยับคานเจอเนี่ยค่ะเนาะก้นเจออันอยู่เศร้าในวานเสฮิตกินสวนไฮนานั่นไก่เนี้ยผ้าผ่าหรือเสเปิ้นแหละถูกปันตั้งหูลองผ้าผ่าในนำติเขาเตะๆนะคะอ๋อย้อนอลุมฟ้าลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กเพสภาวะก่อตื้นเตะเลยทบอ่ำห้างเหี่ยวในแหละถูกลีโฮมหาล็อกไล่แห่ห้ามแก้ไขไว้ลงนาอยู่หนังหือเตอ่ำเนี้ยผ้าผ่านั่นถูกเลยเฮ็ดจ้อมขอฟังอันเอาคาหมอกลัดปันพี่น้องเขานั่นอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นพื้นคู่แทงหนึ่งอันฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะอ๋อ

อันดาเตื้อเจออําเตื้อเจอนั่นอยู่ที่ก้นก็นั่นหมอปล่อยวางเลยค่ะเพราะว่าเตเอาเมาใส่ใจอยู่ติ๊กๆในก็เตนักโหนักเจอนักออๆนั่นกุ้ยยินเพิ่นนั้นเลยสั่งหมอปล่อยวางแลไว้เจอก็จะเย็นในซึ่งกูลองกูอันตอเตมีตั้งซื้อค่ะตั้งซื้อนั้นหาอะไรตีไรล่ะในอําหาอะไรตีเลยค่ะหาอะไรตีตูเจ้าเก่าล้นๆเดียวค่ะยินเพิ่นนั้นเตให้ตูเจ้าเก่ามีตั้งตุ๊ก5เตให้ตูเจ้าเก่ามีตั้งซื้อในอยู่ที่ตูเจ้าเก่านั่นกุ้ยค่ะอัตตหิอัตโนนาโถในค่ะตูเจ้าเก่าเป็นที่ปึ้งตนตะตูเจ้าเก่าค่ะตนตะในวันมื้อในผัดยันพี่น้องเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะนะส่งขึ้นมาพบมาทบจำกันเพียงค่ะม่อนๆค่ะขอบใจค่ะ

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณารัตน์สมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: อร์แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รับบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
5: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสงนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเป็นพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามราชประเพณีและหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ15วันนับแต่การสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีสืบมาเซรามีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: องค์การอนามัยโลกระบุความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำในแพทย์ทีโดรสอัธานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเตือนไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่ดังย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต267รายโ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้น82รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าววิทยพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะฮะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุ

ค่ะเวออบิออเนลาหูยาเตกาเลเลถะตะอิยอยาบิอคอลุละเซจาเลอไรกาอบุดะเจอคอลุหะยูลาวิโยจะได้คือหนูคือกาเช่เวอคอเชเลงาคือคอยาหลอยาคอตอกเกออตีจาวะจิ้งไม้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เอ็มติฮิโอฮาสจิคอตโรเฮสเตไลพอร์งาคือราหูคอไรกาอบูดาจาต่อไปเชวิโยและงาราหูคอป้อเชเซมานักคาโบเมวิโยเตนิเลเลเตชเตนาลิตาและซาวุมหลอกอติชนาลิทักคาไกและมุเพอวิโอยาฮินาลิควายตาและก้อนาลิทักคาไกเตฮาลิลิงาคือราหูคอไรกาอบูดาจาต่อไปเชวิโย งาคือราหูยาติกาลิเลกาออกคือปืนตาและออเลมือทักคาไกติแกราหูคอพอนาเลอในคือราหูชอจิเกลติแกออกาปิดาไปเทวิโย

โลกรู้ยังแต่กูเวจ้าและยาหาซาเวอานาและหาซาฟูปืมาจาเวอานามารีเผเวอานาทักะซอปอซอชอหาซาฟูตอลาลาเวยูบัทอทะเยและมารีอานาทะแตญีและหมอโกหาซาลาเวยูมอญีและยาเผจอโกเผและคิมิบาบาอองุทะเยและหาซาจอโกหาซาลาตุยูอะขอลุเชเวกะหาซาเผเวยูเจจะจะดักคือนบะเตเซเซศูนย์สปสชเขตเตจิมัยศูนย์งาเซนี่ฮิงาเซงางาศูนย์ต่อพ่อเวเตขอศูนย์ศูนย์นิมาสีอันนาพ่อเวเตเซนี่เซถะยาเอเตเลชโมติกาลีลีจะดักเผยอยู่จิมัย

Obo da ja vi yo ya ni mo la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho khlo nga khu te po ko ga mi la le o chu pa u pa lo che ta vi a nga khu o vi yo ni la hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja o khlo nga khu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o ro pe te ga le le tha ta u yo ya vi o khlo la se cha le o rai ka obo da ja o khlo ha yu la vi yo me ฮับวิอวิอันี่ลาหุยยาเขาพ่อเชพ่อรถเชตาเวค่ะใครแพ้เชเลติกาลิลิกาจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลินาชุดิเจวิอยากาเนี่ยคือไทยมิงก็คอลโลแลมูยีคือออยาคอลโลเชตาวิโยแม่เชลาปาโตเลงาคือติกาลิลิกามูยีคือออยาคอลโลปอโตลาวิอันนาอากอติพัฒนี่คือตอดาและปูกากากิตุอโปติกาลิเลกาอาชิยอตุยอยากาทักคาเดนยิฮาซาดักิสิแม่อลโกอเจ้ายาชริคือวิออยาแลอเจ้ายาปีปาแลมุยีลาเลนอนอแน่แน่ติคือฮอติคือกอจะให้แพวิทาปาตออานานาเบืออปุมาไล่เจอไล่อานาติพาทอกาโอกากาติกอเฮตาลาวิโรเจจะลาปาตองาคือติกาลิเลกาจาเวดอเวเชเวจอเวเตเจเลเลพอกาอายีเตและอาชิยอตุยอยากาทะคาแดนยาซาดักไอเซแมมและยันยิวิออยากาชริซอคอลโลแลสเปอร์ออนี้กับเปอร์ล้อแม่ยันนี่แหละขอฮาปาจูฮาปาออกคอลุยันนี่อ่อนนี่ชงานนี้มูนี่แพวิโยและจะขอการนี่ฮีนี่ชะขอขออุ้มขอหาวิอวิอเนี่ยละหุยติพาวตีนี่เลเลมูหลอกกอวิอยาตีชะตีนาลิตาและสาวุมหลอกกอตีชะนาลิตาขะไกตีนี่เลเลงาหือละหุขอไรกาอบุดะเจ้าขอลุตอกไอเชวิโยแม่วิทยุไรดิโอพ่อ AM ติฮิวโอฮาสิชิคอกิโลเฮิร์สติไลพ่อเบื้อรายการนี่พอติพ่อแหลมFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไอเชียวปื้อตาแลแซพอติพ่อ TikTok เป้านะคะบูดช็อปก็เวลีติดต่อเป้ากะไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยอวิอเนี่ยละหุยติพาลุละและกากากาหมอปือเวลากูกะตาลือปีแม่ติกาติไลฟ์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติและนี่คือละหุชอเจทะติแกโอกาปิดักไอแพวิโยและยันยิ้มละก็วิอยากะอยู่เวลาตาวิซาต้าอรอติพาทอกะไลฟ์รออยู่เวลาตาวิโยแม่จะได้คืออรอปือติรอติแกอยู่เวลาแล้วกาดาเจดากิตุเวลายะนิงาฮุมเมียวคอลอแพกิเชเวออจอยามูชามูยิมกะมฮอพอจาดาวิสาตาออรอติพัทธาออรองาคืออยู่เวลาแลติแกกาดาเจดากิตุโยแมมจุยจอปากรมอุตุนิโยมวิทยาพ่อโยคือฉันนี้แต่นี้แล้วออรอซาตาติพาปิกาลาเวลางาคือไทมิงกือออคอลอกาชิเดซเวออยายะนินิชออนตาแล้วนี่ชกอนี่ขอฮับปาวิออยาชอคอลุนี่คือไทมิงก็คอลุไล่กาไล่ตีพ่อมุยีตีปืนลูกเกาะลุลาตุโยโควิโยและตีกาตีตีลากกามุยีกาลามาจาไกตุโยเจเลียนยอยาชวิออคอลุงาคือไทมิงก็คอลุชะตีฮับปาปืนลาพ่อรอแม่เลี้ยแต่ปอมือหยิกอลามากไอตัวเวกันเฮ้ก่อนยิเวทยาท่าอย่างนี้ตัวคนมือหยิมากลาเหรออาเมียฮะอาจจะกลาเลยยันยอใครใครเลยงาคือจิ้มไม่วิ่งคอลโลปโถมุชาเลดาวิลียาเศร้าเลี้ยมุชากัตซ์จาเลียเอาวิ่งเนี่ยละหุยากเกี่ยวใครเพชรเลยนะอยู่เวลาเลยติแกกระดาเจดักไอเพชรวิโยเฮ้ก่อนมือหยิงาคือไทมิงก็คอลโลลุลาเลี้ยลามากไอตัวเวชอนี่ชงันตาเล่นชื่อสุนิวิ่งยาชอคอลโลจิแม่เลยมูหอมูยีออกคาติภากะปีป้าไกปื้อวิแม่เลยเขาก็มูยีชะกะก่อนยานิวิชอเลยนี่ชงานตาเลยนี่ชะขอนี้งาคือแท้มูเหมียวนาติต่อพ่อเซ็ตชะเปอร์เซตตาเลยออชะเปอร์เซออกคอลโลเจเบื่อเลยนี่ชะสนตาเลยเซ็ตชะนี้ไทยและมูยีติปื้อลูกก็ลุลาเลยลามากไกตุโยเจขอชะเปอร์เซตตาเลยสุดชะเปอร์เซขะไกเจเจ้างาคือแท้มูเหมียวนาติต่อพ่อแม่ก็เปิดตาเลยไทยมิงเกอร์ภาคอีสานพ่อ
กาหนี้ชงันตาเลนี้ชสุญอคอดูแลออชเปอร์เซตาเลขอชเปอร์เซเจเบื่อเลนี้ชิฮีเนตาเลเซชินีลอโกขอชเปอร์เซตาเลสชเปอร์เซเจแมถ้ามีกอก็จะได้ต่อหนี้ชงันตาเลนี้ชสุญอคอดูออชเปอร์เซตาเลขอชเปอร์เซถ้ามีกอก็จะได้ต่อพ่อกาเลียมุยขอชเปอร์เซตาเลสชเปอร์เซจิแม่มุญิตอพ่อขอชเปอร์เซตาเลฮิชเปอร์เซเจมุญิชอเลมุญิตอพ่อลามาวิโลแม่คือแต่ละท่านมิงก็ฮอดติดต่อพ่อออชเซชเปอร์เซตาเลออชเปอร์เซเจคือแต่ละนี้จินตาเลเซชเนี่ยล่ะกว่าขอชเปอร์เซตาเลฮิชเปอร์เซคาไกเจและกุฏิพ่อกานี้ชงันตาเลนี้ชสุญญ์คอลูออชเปอร์เซตาเลขอชเปอร์เซนี้จินตาเลเซชนี้ขอชเปอร์เซตาเลสชเปอร์เซคาไกเจอะโลนิเวตยาทาเลมาเวมุยิชเลไทมิงเกออก็จะเตตอกุฐิพ่อพ่อจอมาลอลิมุนิตอพ่อแทมเหมียวนาติตอพ่อมากาลาเฮเวเลแมเลคะโกเตกาลิเลกาซาตาติพามคาเดพอนาตะแมเลชะดิจอคอลองาฮือไทมิงเกอคอลกาติชะเตยาปิปาเชวิทัปปตองาฮือเตกาลิลิกาออจอยะคัสปิปาเวียนี่คือหาอยู่แลผักไอกาตัวปูนาลีติกาลิเลกาสัตตาติภาคาเดพอหาอยู่แม่ก็จ้าเลกาลีอยู่เวลาตาวิสัตตาไลโลจอตาวิโยลิยานิกาจ้าเลติโลกอกิจุวิแลยะนี่แลเลนี่ชงานี่ขอฮาปาจูฮาปาวิอยาคโลแลงาฮือไทมิกอคโลไอโอดีนแห่งชาติก็วิออนแพวิเจเลอาเลเมยูเลไอโอดีชกาเลไอโอดีก็วิเลอาเลโยเลยะนี่แลเลวันไอโอดีนออนแพวิเจเฮกวอนี่ชเวลคอโลเชซาจอซาพอวิมอสลากูกะงาฮุมมียาจาวิดอวิอาเลติพาเลจาวิออคโลสติตาปุตุอาเลเมจาอาเลคาวิมากาจักไอตุงาฮือออลัสมากาลูกไอตุออโปต่อจะข้อกาจักไอแต่ลอแม่เลนี่ชงานี้ขอฮาปาจูฮาปาวันไอโอดีนแห่งชาติกินอย่างไรให้ไอโอดีครบแต่ตายไม่พังเจแล้วข้อเราก็แข่ข้อเล็กก็ข้อเล็กไอโอดีออนนี้แห่งชาติดอกข้อรู้อาเล็กคาเวคาเคติจ้าแล้วเรียอาเล็กคาเคติจ้าแล้วเรียไอโอดีจะได้พางาหัวตุข้อรู้อสสาลูวิออคโลกาลอและเรียงาฮัวลัสมากับป้าไอจูนะคาเคกาติจาโจเลก็เลยเรียอย่างนี้ต่อจากคอติพาปิกาลาตาวิโลแม่อวิออนี่ละหุยาติพาโองาฮือชอยากาลีอาเลลูวิแม่อาเลออคโลและไอโอดีนก็วิจอวิโยต้าอูมากับผู้จูเลอุทาติจิโลโกนะชวะสิมาจอวิทัปปะโตต้าอุปเวียก็จะรีชอกกับพิรุชูหูต้าอุปเวียก็เวเล่เอวเวเล่งาคือไอโอดีนเลี่ยงาคือออตุคอกาวีมาบีมาหล่อเวมามาเวเล่มาหล่อวิทัปปะตอแพวิเจเลี่ยแค่ก็จะเบื่อเนี่ยฮะเล่เลี่ยอะเล่กะดะดะเวไอโอดีนจอเวอะเล่กะเล่เลี่ยกะจ้ากะดอเชวิทัปปะตองาคือกอปิฮอต้าอุปเวจะได้ผ่าทอกะแคลาวิโยอะไรจะจะมาโมอยากให้จะได้คือเรียอาเลมาเลไอโอดินได้ผ่าเรียกาจามาไกเวทัปปะโตเตปอเรียออลัสก็ไปวิโรเจออลัสลุยวินะเฮกอเรียไอโอดินเฉลยอาเลพเวเวอาเลขอเจติจวิมาเฮเรียน้ำปลาซีอีโอจีซอสหอยนารมซอสมะเขือเทศเตเลกันนะปอพอยออคอลูกาไอโอดินจวิจิแม่เรียกไอควงอะฮือเตจ้าติดอวิออคอโลเฉบุญฮาวิออยาเนี่ยคือชอยาติพาอาเลแมเวอาเลคาเวติพาจามาเลออลัสกาติเฮใจแลออลัสเฮแต่ละอยู่ที่แม่เรียกกว่าออลัสอานาเพวิชกะมาไกเชวิโยออลิติขวาเกติขออลัสอานาเพวิชกะกาติมาลาเชวิทะกามวิโยเฉลลิงาคือจาวิโดวิทะจาดาลาวิจิแม่เรียงาคือออตัวออคโลอะเลแมวิจามาเลไอโอดีนติผางาคือออตัวคโลกาหะอยู่มาวิทะปาตอออลัสเตผาลูกไกเวเจเรียกกว่างาคือเตจ้าติดอวิออกคโลกามสติตาเจ้ารอเรียวิออนเนี่ยละหุยาติผาอะเลเรียชมามาตะขอจ้าเรียติผาก็อะเลกาขอซีเอียวกาขอโรดีกาขอเรียกเขาก็ซ้อหอยน้ำโรกะก็ขอเวเฉลยเรียกเลยเมวิดีดีที่โยเมเรียกเขาก็งาฮืออะเลเมวิจะได้ผ่าจามาวิลโกออลัสก
กาติคือเจ้าลาสกากาติกาติวิจิกาชีเวเลให้กงาคือติกาลิเลกาจาวิดอวิออคโลกานาเลเจ้าลอคือลอยคาเดนสอจะลาหุชมคอมาลาวิตอคอดาจาวิเลเลจาปูจาลือลอโกวิบะโกวิเลให้กงาคือลูวิเซเวจาวิดอวิทัปตอมากับพูมากับแพกิตูอปูเลคาเดนสอจะแม่แต่ก็แลอวิอันเนลาหุยาติภาทาเลออลอสาตาติภายูเวลาและจะเกชลากาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอันเนลาหุยาติภาโอยะซอเลกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อสาตาปิกาลาเวเชเวลาเลออบอมมีพ่อแม่เลกาคือแทมมีออโคโลเวมาเฮเลงาคือแทมมีวิออยาลอโกเตชนาลิเซชนาทีเคทาเลกรมุตุนิยมวิทยาพ่อสาตาปิกาลาวิโยเลยะซอวิออยาจิแม่เลมีฮิวิเจเลนูวินิสโซวาราโกเวมมีจิแม่เลมีฮิเฮเวจาแม่ลูวิเซเวกากาฟูมาลอวินิสโซวาราโกมีลอโกนาเลอาลาเคงานาเลเรียมุทิลาเป้าอย่าเศร้างานาลีออนาชิตาเคจอวิเจยก็มีฮิให้เวขมะกาเวเลก็โคเลมีฮิอาลาเวโทคาเจจาโลแมเลสจุนีเตอะเลกาเลขอจุฮิก็เตอะเลสจุนีกาเตปอกอกเวเจเลเตปอปุเตปอกาเทไกเชเวลอเลเคเตอะเลกาเลสจุงากาเตปอกอฮิวิเจนิเวตยาทาลิวินิสเวรามิออโคโลกามีฮิเวทปาตอลูวิสิเวกาฟูลอเมเลจิเตคืออาจุยามีพอกาเตปาเตปากาเทนิแลมิยาทากาเปไกเชเวโยเลเคกอเวเนเซเวรามิออโคโลกาลูวิสิเวกาฟูมาวิลอเมเลมีฮิเวทปาตอชอยากาเลอาสากาสุไกปุเวเยเตผาโมจิเตผากาลูไกเซไกปุเวมาวิโยเลเคกอจกาอายูเวลาเลเลออบอมมีพ่อจ้าดาวิสาตาติผานาเลอยู่เวลาแลอวิยเนลาหุยาติภัทโทลาวิโยจ้าเลเลชุดิคืออวิยเนลาหุยาลอลุลาตาวิลิคออาต่อสาระกวิเจแม่ดอกแดงพ่อเชวิเจแม่เลียโยหือวิยเนหล่อลาเวก็เวให้เลียค่ะก็ติแกนาเสเลียต่อสาระกวิเลียสละจอนีอยู่เลสละจอนีกาวิลิคอปีแพวิโยเลต่อสาระก็วิลิติแกลิคอชริปุทะนาสิแม่เลต่อสาระก็วิลิติแกนาสิแม่

กันนักปุวิโยลอลูลาตาวิลิขอเอลีต่อสาระก็เวงาคือลาหุย่าลีนุ่มแม่ดอกแดงพ่อเชเวลอลูลาตาวิลิขอติปุแพวิโยก็จ้าเละลีอวิยานีลาหุย่าติพาวชดิคือวิอย่าคอลโลแลงาคือไทมิงกอคอลโลไทจอมอคูโอคายามิอือเลอาสะเลไกเปตาเวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาสะเลไกเปตาเวดอฮากาฮาวิออคโลจะได้คืออาไตตาวิออยาติชงานีเลชริซอคโลบีวิโยเลไกกวออายอเลเลปูลาตาทามิงโกโคโลอาสะติเชวิออยาโอคโลงาคุมเหมียวปูกาติลาตาวิกาไลมาจอวิโลแมไลปอวิออยาโอคโลงาคืพระราชสำนักพ่อเวสาตาติภามานาวิถาปตอมาชวินาเรียกกว่ายอติตาเวเรียงหุ้มเหมียวโปกาติตาเวดักคือจักคือกะกุแผวินาเรียปุลาตาวิอย่าเรียองพาเรียย่อแรงหุ้มเหมียวคอโลเชซาจอซาพ่อหุ้มมีย่าเรียอาสติกอคอโลเชซาจอซาพ่อฮาวิโกวิติภาทะไลกาไลตีไกและกาปีตาวิเจเรียลือเลกาเรียงหุ้มมียาติภาก้าจอวีลีก้าคือก้าจอวีเชษาจอซาพ่อวีลีชะได้พาทะยกโครงการไล่มาตาตาวิโยเฮกงาฮึมมีย่าลีคอย่าลอย่าโปโครงการแต่ละตาวิแลลีโครงการร้อยใจรักกวีลีนัวเมไอพ่อวิกางาฮึมมีจอมคัวใครยามีองค์พาย่อลีตากอตาวิโยลีย่อตัวตากวาวิโยชะได้คืองาฮึคอย่าลอย่าไล่ชอเจอย่อวิอบุทะปะตอมอติภากาฮอจาและเลมาดะเวตะกามาหิกาลิมมีเวออเลียวคาคอพิยาเวกาติภาทะมาติแลงาฮือตีตาวิมอจิติภาอยู่เวลาและเลโครงการร้อยใจรักโกเวนัวเมไอพออะมอติภากาฮอเชวิโยเลลือเลกาโครงการร้อยใจรักชกาลีออเมวาลาวิทะปะตออะชุกาจังเกลาและนุกาติคาโลเชตาวิออวิออนิมมียาติภาทกาอะจาตุดอตุมอติภาฮอวิออคโลกาฮอกาเชเลลีอาสติกอคโลอาชุยอตุยอเยกาฮูกาเกเชวิโยโอเลเกโกเชวิโอคูกาองพาเลเลงาฮือมียาติภายามีมาติภากาติพิกาติยะและทอคโลคาเวเลติภาพาลกวทอคโลลุยทายาฮูวิกะจอวิโยเฮกวยามีมาติภาทอคโลเชวิชอยาฮูเวติยาทาลียาเอถันยิหาซาปีเวเลยาฮูมาออยแผวิติกาเลกาคือกาจอวิโยเจติภาทายอนีและกาปีวิเจเลียกเตละเชวิโยโคกาทอคโลเชวิชติภาทะเลกาติพิกาติยาวิถาปตอเลนิมาดอพุและเลทอคโลต่อยเวทยาทาลิคพิจอตาวิเปื่อละเวทยาทาออกขอเลเปื่อละเวทยาทาทอคอต่อยเวอเยาคโลยอคือถะน่าเลยอคือถะนิมาดอพุและเลมาดาวิอเจติภามากาเกาะติไกจูอโปเลนิมาดอคาติภาปีวิโยหรือเลกะทอคอลโตลาวิตยาท่าอบาเชียและกาเกาะติจักไกจูเวอาสะฮูจูเวเลกาติภาทอกาทอยามาปีวิเจเลคือก็ยอกางาฮึมมียาอโปเลกาติมาจาเวมีจอมคัวใครยามีติกาแผ่วิโลเลชดิคือแลย่อตัวแลเลมีเกิดชดิสอโคโลมาเชลอยากคัดทอย่อติตาวิอบูติผางาคุ้มมียานิมาสอโคโลคาทากาโดนอแลเลย่อวิอบูทะชื่อชุมเชวิโยเลชกาอยู่เวลาแลเลอวิอเนลาหุยติผาทะเกามาลาวิโยแม่ก็จ้าเลกาเลอวิอเนลาหุยติผาโอง่ะคืออาจุยารัฐบาลกาเลียชดิคือทกสเลขคณะกรรมการลีธนาคารทกสถ่าจีดาวิออกคอโลน่าเลียง่ะหึมมีออกคอโลกระทรวงเกษตรพ่อกาง่ะหึมมีญาติเจ้ามือเจ้าป่าติภาทะกาปีไกจูเวโครงการเลียดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งกวีเจอเมเตียติกือเลียเตียติกือโตและมือเจ้าว่าเจ้าวิกาเศรษฐกรมุติภาทะพุชปีเวอคโลมือเกือว่าเกือติออคโลอปื้อจอตาวิติภาทะเลียอปื้อจอตาวิติภาทะตากิกาตุอปูกาปีวิเจแค่ก็โครงการเชวิออคโลแหละเลียอาจุยารัฐบาลเลียอาจุยารัฐบาลบาเจงบประมาณขับเวเซมือละ
แต่ตาวิเจเฮียก็ชวยออกคอลูเหลี่ยชดิคือวิออย่าออกคอลูแลโครงการเชื่อออย่าเสะขอเคตีตุโยเจแม่เรียเสะขอเคตีตุโยเจโครงการเชวีแลเรียโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็วิเจเฮียก็โครงการเชวีออกคอลูเรียงหึมมียาถากาปีไกตุเวเรียพูดเชวีแลตีกาเวียตีเสบะขาไก่ชิปิวิเจและชิปิวิออกคอลูเรียขอเสวิออย่าตีขอจิแม่ใครแต่และนอออมแม่ลอกโกเรียตีขอเวียขอบะเจออแม่ตีขอเวียขอบะเรียตีกาตีกือโตเวียโกวิทัปปะโตงาคือมียากเกษตรกรหมดตีผาพุทธตาวีนาเรียออมแม่ขอบะเวียอาจุยารัฐบาเสบะกากาเซลาตุโยเจแล้วก็งาคือมียาเป้ากาเสบะเรียกาโตวีนาเขกว่าออมแม่ตีขอเวียขอบะวิชอพุทธปาเรียมือเจ้าว่าเจ้าป่าเกษตรกรโมมียาตีผาลอกโกเสบะเจตีรักคือวิโยเรียกให้กดชอตีตีแยกาเวียตีเสบะจิเมริชกาเวนาเรียกขอเสวิออยาตีขออยาเจตีแต่วิจิเรียกให้กว่าชื่อแผ่วิชอนาเรียกโครงการชอโคโลโปแผ่วิชอตีผาออรตียาแลเรียกไงเกษตรกรเรียกทกศโคโลสมาธิแผ่วิชอติผากาแผ่วิจิเรียกให้ตีแลงาคือมือเจ้าว่าเจ้าพ่อลิเกษตรกรหมอโคโลขึ้นทะเบียนตาวิชอติผากาแผ่วิจิเลปือต้าเลกาเรียกโครงการเชวิโอโคโลปอแผ่วิมอจีสุยาจิแมเลียออเจสามามีเจน้ำมาปามจิแมเลียสึมือมียาพารามีผู้ชอมีและอิชิมีอิชิมาชิมีเตียวิติผาเจและเลียเสยาติยาโครงการเชวิโอโคโลผู้ชแผ่วิชอแลเลียงาคือกาอบรมวิจิแมติจ้ามือจ้าไกตุเวียติผาหน้าเลียทกศจะวิมาโกเลกัสวกเกษตรเตียวิอบรมวิโครงการเฉาะคอลูกาลุยและกาอบรมสิวิเจเรีย

เศรษฐกรหมดที่ผักกาลายเปาะวิโอเย่าคอลงาคือออปื้อที่ผามาจอวิโยเรียกเราก็งาคือที่จ้ามือจ้าวิโอเย่าคอลแลเรียกออปื้อที่ผาลูวิโยเรียกออปื้อมาจอกูมาแผะเรียกที่ยาเรียกเก่าออปื้อกาจอวิมาให้เราก็เรียกใครที่อยู่เตียวเรียกที่ผาผาตัวกูฟูจอวิเราก็ออปื้อที่ใครตัวเวฟูดีแยกใครกาวินะเรียกยักษ์ข้าเรียกงาคืออปื้อมาจอวิทยาธาเรียวุฒิพ่อก็ติไกตุเวติมากาวิโยเรียชราปตองคือติจ้ามือจ้าวิมาโกเรียตากาติวิกาติยาลิลิกาอปื้อจอวิอปื้อจอไทยและเรียอเมกาคือจอวินะเรียอปื้อเจกาขอวิโลกว่าติยาวิคือผู้มาขอแม่เรียกว่าอเมกาจอวิเรียงคือลงทุเวติยาลิลิเรียไทยคอโกโกนะเรียลงทุเวโลโกกำไรกาจอวิโกวินะเรียงคืออปื้ออยู่และเรียตาวิโลโกอเมติผากาจอวิเรียกว่าคือติเจ้ามือเจ้าเวเกษตรกรเต้หมูลีเลกาเรียกคือมอนจิเต้ผาตีวิออย่าโคโลติกาลีเลกาอปื้อจอวิออย่าซาเรียตีมีแม่ให้แม่เวมาโกเรียมอยจิยอกขาเวเต้ผากับผู้เต้ผานัชผู้ปุ้ยผู้เต้ผาเรียอปื้อจอวิดีดีโยเรียกให้กงคืออปื้อมาจอวิตยาธาตีเจ้ามือเจ้าวิออโคโลกาดอวิคลีมากามาวิโยเรียกโลโกปุ้ยผู้มีคือผู้คาเดบุกือมากาโกตีตาวิมอนจิเต้ผาตกปะฮะเตกสามารถเคลโลโกนาเรียคาเดมาดาเวสามารถออตูมาอือเวเรียจะเขกไกเวโยเรียกเขกโกชกาดาเวโครงการที่มาอยู่เรียกงาคือวิออนิมมียามือเจ้าว่าเจ้าป่าชอติผาโอปุเรียกชกาอายุเวลาแล้วงาคือราหุยาติผาชะเกามาลาวิโยแม่ก็เจ้าเลยกาเรียกบังมีพ่อกั้งกาเจเวอรอสาตากาอาจจะก่อนาสิแม่หาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาวชนิดคือเรียกกรมการจัดหางานเรียกกรมการจัดหางานพ่ออ่าอลอซาตาติพากาลาเวเรียกกรมการจัดหางานพ่อชนิดคือเรียกอบามีพ่อกั้งกาใจเวพอเลละสมะวิเจเชเวลเรียกเกาลีลิเกาลีคอคาเดกาสอเรียกาติพาเรียกคาเดกาติมาไทยและไกแพวิโรแมเรียกเกาลิมเมียวคอโลกังกาใจตุเวเซฮีเซฮากาพอเลลาสมะวิเจสมะวิแลออไลพ่อกาสมะวิเจแมฮาปาซึนีนีตาเลขอนีสฮาปาจุเรฮาปานีงาฮาขอชะก็ขอวิออยาชอคอโลกรมการจัดหางาพ่อนาลียูคือพอเลลาสมะตุโยเจแคโกเกาลิลิเกาลิคอกาสอวิแมเรียกแคโกชเวออลอเลเรียกเกาลิลิเกาลิคอสอบวินาเรียทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานก็เวเรียชเวออลอพอแล้วสมะวิจิเซฮิเซฮากาพอและสมะลาสมะวิจิแม่เรียกแค่ว่าออลัยพ่อกาสมะวิจิฮาปาซึญีญีตาและขอญีสฮาปาจุเรฮาปาวิออย่าโคโลจิแม่ชเวแลเรียงาคืออาจุยารัฐบาลีกักกะจาวิพ่อมีต้องมีจ้าดาตาวิเจเรียกให้กงาคือลาหุยติภาเกาลิมเมียวกักกะใจกาวิโลโกเรียออไลพ่อกาสมะวิโลเมลิเซฮิเซฮากาคือวิเจแคโกกาติวิออยาโลโกเรียมือเจ้าว่าเจ้าพ่อวิกาเรียตุนุตุสะคูวิกาเจกอซากากาวิเจเรียกให้กงนัวเกาลิมเมียวคโลกากาติวินาเรียกให้กงชเวแลมงาคือเว็บไซต์ออกคอลุเรียกรมการจัดหางานเว็บไซต์ออกคอลุหลุยและสมะเพวิโยเรียคือวิแลเรียฮอกคายามิกะคือวิเจอาสะติชีขอตาเลเซชก็ขอออกคอลุวิเจติคือวิจิแมเรียอาสาติชีฮิขอตาเลเซชก็ขอโคโลเวเรียฮอกคายามิกะฮือวิเจลีฮิออตาเวลิตาติพามาฮือเจยาเข้าเกาซาดาวิอานามาจวิชอติพากะเพวิเจหรือเลกามมีเวอเรียวค่ากฎไม้มาติพิมาติยะจวิชอติพากะเพวิเจและเกาลิมเมียวโคโลข้อรวยแลผีน้อยเตเลกะกะจาเลพอกอลาตาเวอยู่กะเลกอลาวิชอติพาลอกกะมาฮือเจเรียกให้กดชเวลเรียกคือไทยมีกอคอลงคือมียาติผาเกาลิ้มเหมียวคอลกังกะใจกาวิชอติผาโอปูดาวิสาตาโยเรียกให้กดออนไลน์พอพอแลลาสมะวิจิแม่เรียกฮาปาซึญีญีตาและขอญีสฮาปาจุเรฮาปาคอลเจเรียกให้กดอาสมะเลผาวิทยาธาติชญีฮิฮาปาออกูฮาปาทาลโกเรียกเกาลิลิเกาลิขอติผากาสวิเจใครแต่และไกเวลโกแลเรียกติปอกอทุลาติโยเจ
ลีชกาอยู่เวลาแลลิงอ่ะคือเวียวเนี่ยละหุยติภัททะเกาลิ้มเหมียวคอโลเกาลิลิเกาลิคอสอเลเกาลิ้มเหมียวกัง

จตุวิพอเลละสมะวิจิแต่ก็แลอวิญญาณหุยติภัตถะเรียอลอสตติภะอยู่เวลาและจะเกิดลาวิโยแม่นาลิอยาจะเจาะเฮลอลิสตาจะก็เป้าหาเรียอวิญญาณหุยติภะงาคือจาวะจิมัยอคโลเรียบะมาโจวิชอลุลาเลกะกะจาเชวิชติภะแต่จาวิโยเรียกชนิดคือติพาพาโลโกมีต้องมีกั้งกะจาวิแรงงานต่างด้าวโควินาลิมาติพาคาเดติลุลาและกาติจาลาวิโยยาคาติพาพาโลโกลิมามาลอลอยเตและข้อแชร์และกาติจาเชวิกะจอแม่เฮโกลิงาคือกั้งกะจาวิลิมาติและเรียกพาสปอร์ตเตแล้วกาจากะจาลาวิชอติพาและโนคือลิมาติท่าเรียกกั้งกะจาวิออยาบุเกือวิกัววิคัสกาติวิเจต่อปะฮะเตโกโกซากาเตียโกเลลิชอปอไทมิงโกกาลาและมอตอวิรงาโคโลกาเตวิกะคอพี่จอวิเจอโลโกอาลิมากากาจาวิอคอลัววิคัสมาเตวิโกนาลิฮีวิคลิเพวินาลิเฮกวันทากาลิเองาฮึจิมายโคโลตอมอนาลิมัวอะเพสังกะเพพอมอตอเชวียามิมาติภาเซกาอยู่กาวิเจมามีชอลิอาลิมาอคอลัววิเจยาคากากาจาลาวิลิมาอคอลอทาเลียวลิชอปอลูลาเลกากาจาวิมาหอดาวิทัปปะตะอยู่วิจิแม่จะได้เจริญตอมอเรียติภาจะขอสกาสายขอสกาเรียไล่กาไล่กากะเทกะฟุเชวิโลแม่เรียกกอวิอเนลาหุยากาง่ะคือไทมิงกอคอลูลูลาเลกังกะจาลาวิโลโกมีวิอเรียกขากฎหมายแต่วิคัสง่ะคือกาติวิโยแต่ก็แลเรียกวิอเนลาหุยาติภัตถะอลอสาตาติภัตถกะอยู่เวลาและจะเกศลากาลาวิโยแม่ฮาวิโอวิอันเนล่าหุยติพาวเยกามาจวิชติพาชอปออัจนาหิเมเลประกาศสังคมจวิชติพาลีเยกามาจวิชติพาลอโกเลนอติจือจือจะเพปื้อเลบูมาดาเลอาสะเลวิลอโกนอประกาศสังคมอคโลลีกะกึกะจวิอจติพาปิกึจามากาวินะลียักขยาจวิติโกนาลียากาวิโยเลงาหือปอยติพาประกาศสังคมเตียเลอาสะเลวิลอโกเลกะกะจอวิออจิติภายะกะขอวิยะปะยะมิติภากาวิโยยะคะติภายะกะมาจากุมาชิบุเลกะติจะเชเวประกาศสังคมเตียวิชติภานะเลเยกาเรียเยกามาจาเมเรียเยกามาจาเขาก็ย่ามาจอเรียเขาก็ชดหมู่แล้วหนูคือพี่นายกรรมก็เว้นนะเรียรีกับแต่วิเจเรียประกาศสังคมบอกคอลโลเรียกข้าแต่วิคัสเรียงาคือต่อปะฮะเตเลบูมาดะเลอาสะเลวิโลโกประกาศสังคมอคโลกะกึกะโจวิชริภาอัชวะปิตุเลลิคะเดกะติบุเตฮะวิเจไมวิโลโกประกาศสังคมอคโลลุลาวิจิแมลิประกาศสังคมไกวินะลิประกาศสังคมอคโลเลอะมาปิโตวิโยเลเคโกงะฮือลาหุยะติภาเลยะกะมาโจวิชอเลประกาศสังคมโจวิโลโกเลติจือจะเพปื้อแลเลประกาศสังคมอคโลกะกึกะโจวิชริภาอัชวะปิตุเวลิติภาคะเดติเตะเจลีลีคาเดติเตะไทยและกาวิจิแม่ลีไม่ล็อกประกาศสังคมอคโลจิลุลาฮิวิจิลีเฮโกชกาอยู่เวลาและลีงาฮือลาหุยติภัตถะโทมาลาวิโยเฮโกยานิมุล็อกวิอยากาลีอยู่เวลาตาวิสัตตาติภาและจะให้ไม่เจติโยลุลาและกากาพนาเลียวโอกาปิลาเชเวงาฮือลาหุยเตกาลิลิกาอบูจาแม่เฮโกยานิอเลมือลิข้อพอลาตุเวลเลมาลือไกสิกวิจิเรียงอะหัววิอนีลาหุยาลอลุลาเวลิข้อติปุแพวิโยเลคาเตลัยข้อยิกาติปุลอลุลาเวอัมติคืออเลมือยาจกุพอลาแม่เรียกให้กวดชติคือยานิมุหลอกอวิอยาแลเลจะให้ไม่เจติโยเลกากาพนาเลโอกาปิลาไกเชเวงาคือลาหุยาเตกาลิเลอบูจาแม่ติกาลิเลกาจาแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่ลิติกาลิเลอบูจาแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเมื่อเวลา

0: 7:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณราชสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่โหนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องทัยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบางสุกุลและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้ากรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณราชสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณราชสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณราชสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณราชสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีนล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลบรรณราชสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงจากนั้นผู้ราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรตินายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาวาระเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งรัฐบาลเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 1,328 ล้าน 65,100 บาทโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติว่า ในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพออีกทั้งยังอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนายกรัฐมนตรีย้ำว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่3และ4ของปีงบประมาณเพื่อให้ภารกิจพื้นฐานของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ 2,519 จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
1: จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทินางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นว่าการโอนงบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณขณะที่นายกรจาติกะวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการโอนงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายแต่การดำเนินการที่ล่าช้าทำให้วงเงินโอนลดลงจากเป้าหมายเดิมอย่างมากพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการโอนอย่างรอบคอบชาววิสาปทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันผู้บรรจุก่อนหน้าไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนในทุกจังหวัดว่าวันนี้จะมีการประชุมกองกลางเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านั้นยังคงสถานะเดิมสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการตรวจสอบเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยในระดับนโยบายได้มีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดสำหรับการขยายผลการตรวจสอบทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการของขบวนการแล้วและมีแนวทางในการตรวจสอบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยยืนยันว่าต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายชิงลาออกไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใดหากพบว่าการกระทำความผิดจริงแม้จะลาออกไปแล้วก็ยังคงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสิระวันช่วยเช้ารายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้และหากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีสำหรับกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุในลักษณะที่อาจเป็นการชักชวนให้ลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการพิจารณาว่าเป็นการเชิญชวนได้หรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล
4: คือตอนนี้ทางเรือนไซเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับโดยเพิ่มเติมของเจ้าที่เข้ามาอีกครับเพราะว่าเกรงว่าจะช้าครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเรือนไซคงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานการใช้ดุลพินิจผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางว่าใช้ดุลพินิจการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนสนับสนุนเชื่อหรือในส่วนที่สามารถที่จะได้ไม่จะเป็นทางส่งทางข้อสาร
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
5: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดส่วนกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจ Forex ที่มาใช้ช่องทาง Payment Gateway นั้นธปท.อยู่ระหว่างการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจ Forex ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี e-money เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Forex หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธปท.หมายเลข1213โดยธปท.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องพบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,300 ล้านบาท
6: ทางสาพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อเนื่องได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดค้นการติดตามและตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL เจ้ามือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า 3,300 ล้านบาทพร้อมเป็นหน้ายกระดับในการปรับตามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะเวลา3เดือนจะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง ป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือต่อต้องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงอดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวกำจัดปลาหมอคางดำเร่งหาแนวทางปรับวิธีจัดการน้ำป้องกันการแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวโดยได้หารือถึงแนวทางการจัดการน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรภาคประมงเพื่อป้องกันการรุกรานของปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตสัตว์น้ำได้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพบว่าภาคเอกชนได้มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ 8-10 บาทในหลายพื้นที่เพื่อนำไปผลิตปลาปนส่งผลให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำธรรมชาติเบาบางลงและยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเพาะเลี้ยงอีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากดและปลาดุกเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
9: ที่จะต้องแก้ให้เต็มที่เลยนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเกษตรผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาในหมอเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวหรือวังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรธรรมชาติเนี่ยเราพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ให้ปลาหมอคางดำได้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าเราสืบทราบได้ว่าจากการรายงานนะครับว่าตอนนี้โดยธรรมชาติปลาหมอคางดำที่เราสำรวจได้ก็คือว่ามีโรงงานปลาป่นรับซื้อนักล่าโดยธรรมชาติก็เขามีเป้าหมายโรงงานปลาปนที่อยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเลยนะก็ล้านตันและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจะทำสัญญาต่อนะครับ
8: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเร่งเฝ้าระวังป้องกันกระทบระบบนิเวศทางทะเลและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
10: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการแจ้งพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนจุดที่มีการแจ้งการพบปลาหมอคางดำอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจตามพิกัดที่ได้รับแจ้งด้วยเรือไดหมึก2ไฟล่อทั้งช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวและพบสัตว์น้ำชนิดอื่นได้แก่ปลากระบอกปลากระทงปากแดงปลากระทุงเหวปลาปักเป้าหมึกกล้วยและแมงกระพุนล่อช่องขณะที่จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่พบปลาหมอคางดำมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีส่วนใหญ่พบกระจายตัวในพื้นที่ชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ไม่พบในจุดสำรวจที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งโดยพบสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลาบู่ทรายปลาสลิดหินปลาหางควาย ปูหินก้ามฟ้าและปลาสลิดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำหรือการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเร่งรัดมาตรการเพื่อกำจัดกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยามั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน2เดือน
11: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัดรายงานว่าจากการสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวประมง9รายพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาเฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมต่อคนโดยจังหวัดมีมาตรการให้เร่งจับกุ้งออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติและย้ำเตือนประชาชนห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้นำการจัดการปลาหมอคางดำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่าน6มาตรการหลักทั้งการควบคุมการเพาะเลี้ยงการกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการประสานร้านอาหารให้นำกุ้งกล้ามแดงไปประกอบเมนูเพื่อเร่งลดจำนวนประชากรกุ้งกล้ามแดงให้เร็วที่สุดประมงจังหวัดพะเยายืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในกว้านพะเยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและด้วยมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงให้หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายใน2เดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบกุ้งกล้ามแดงให้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
8: กรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทย
12: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตลอดจนขยายการทำงานผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่เพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
8: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเดินหน้าปราบปรามปุ๋ยและเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทย
13: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจยึดปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายต้องสงสัยไม่มีทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังตรวจพบปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียนจำนวน9รายการประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดเกล็ดและชนิดผงรวมนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายไม่มีทะเบียน6รายการรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า4ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ยอมให้การลักลอบนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและสร้างผลกระทบต่อระบบการผลิตของประเทศพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านสินค้าเกษตรเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภครักษาความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยชวนันท์มาลีรายงาน
8: กระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61เบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำลายยาเสพติดรวมกว่า77ตันนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่61จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการภายใต้แนวคิดเบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สั่นคลอนรากฐานประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามเชิงลึกลงถึงระดับชุมชนเพื่อตัดวงจรให้เด็ดขาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายวันนี้จาก 54,097 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า 77,897 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเป็นบทสรุปความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดจะถูกทำลายไม่ถูกนำไปหมุนเวียนกลับไปทำร้ายสังคมอีกสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของอย.และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสซึ่งตลอดงานวันนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลจนกว่ายาเสพติดเม็ดสุดท้ายจะถูกเผาสิ้นและดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์เท่าหลังการเผาว่าไม่มีสภาพเป็นยาเสพติดอีกต่อไป
14: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
15: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์เจษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
14: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรก่อนที่เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock ขนาด 7.5 ส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนางโรดริเกสยังสั่งปิดสนามบินนานาชาติไมเตเกียซึ่งอยู่ใกล้กรุงการากัสเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงสั่งปิดสถานศึกษางดให้บริการรถไฟทั้งหมดและระงับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพร้อมสั่งให้คณะเสนาธิการร่วมกองทัพเวเนซุเอลานำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังพิทักษ์ชาติโบลิวาเรียน ป็นผู้บัญชาการในการปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่สามารถรับมือกับการรุกรานของรัสเซียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากยูเครนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสู้รบกับรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นคนที่กล้าหาญอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเผชิญกับความสูญเสียทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกันระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนประเทศคูเวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามนายรูบิโอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเพื่อยุติการทำสงครามทุกแนวรบในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเลบานอนสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซียรายงานว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของมาเลเซียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า74ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันอีดินฟิตรีเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัวและพักผ่อนในวันหยุดขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านริงกิตหรือประมาณ 280,000 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนการเดินทางที่สูงขึ้นและอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว1คนทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจสำคัญของมาเลเซียในช่วงไตรมาสนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวการเดินทางที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2ประตูต่อ1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์ครอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่นัดแรกทำผลงานเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยวันนี้จะพบกับอินโดนีเซียเวลา 19:00 น.แต่ทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที 44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sports Center เมืองทองธานีในรอบ16คนชายเดี่ยววีระเวชกัมพุทธยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบคัดเลือกหัวชนะทอมบาโซ่ราโซ่จากอิตาลี 6-4 ทั้ง2เซตวีระเวชผ่านเข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับเลียมยนจากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ7ของรายการส่วนริวโกติกุลของไทยหัวชนะแบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกา 6-1และ6-3แต่ก็รอบได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวปวินอ่อนนวลศรีหุชนะไรอิมิยาโมโตะมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 3-6และ7-6ไทยเบรก7-1แต่ก็รอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับเซียวอื้อหวินมือวางอันดับ6จากจีนขณะที่โชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ4หุชนะลูว่านัสวาธานีจากอินโดนีเซีย6-2และ6-3เข้ารอบได้เช่นกันผู้นักการเอกมณฑลศักดิ์ชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและให้กำลังใจท่านนักตบลูกขนไก่เยาวชนทีมชาติไทยทั้ง14คนออกเดินทางไปสู่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกใหญ่แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ผู้นักการเอกมณฑลศักดิ์ชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับเยาวชนชุดนี้มากเพราะหลายคนมีผลงานโดดเด่นและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตแม้ว่าทุกชาติในรายการนี้จะมีพัฒนาการที่ดีแต่ก็เชื่อมั่นในตัวนักกีฬาทุกคนขั้นแรกคือต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ด้านอัญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์หญิงเดี่ยวดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2025กล่าวว่าทุกคนตั้งใจพร้อมสู้กับทุกชาติสำหรับรายการนี้จะแข่งระบบทีมคนละ11แต้มใครถึง110แต้มก่อนจะชนะเหมือนกับศึกชิงแชมป์โลกยืนยันว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนสำหรับการแข่งขันประเภททีมชิงชัยระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฮ่องกงและสิงคโปร์ส่วนประเภทบุคคลแข่งขันวันที่1ถึง5กรกฎาคมนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อธิสภัณฑ์จุลกัตถะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ Race Thailand /12AUG Half Marathon 2026การจัดอันดับนักวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของสหพันธ์กรีฑาโลก World Athletics บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยล่าสุดถึงครั้งอันดับ5ของโลกด้วยสถิติ 9.94 วินาทีซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยที่ทำได้ในศึก4เกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นอีก1ปีทองของยอดนักวิ่งวัย20ปีภายใต้การดูแลของโค้ชจีเจนทรีเบตรีหลังสร้างผลงานโดดเด่นทั้งการทำลายสถิติประเทศและกวาดเหรียญรางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ภูริพลบุญสอนเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่น่าจับตามองที่สุดของเอเชียและยังเป็นความหวังสำคัญของทัพกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการ eSport Master Youth Champion 2569เพื่อผลักดัน eSport เป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะดิจิทัลในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันเกมยอดนิยม3เกมได้แก่Arena of Valor, Free Fire และ EA Sport FC Online ชิงทุนพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทและประเสริฐจันทระหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า e-sport ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
19: ก็คือการเรียนแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ e-sport จึงเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการทำให้เด็กได้สามารถที่จะมีการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการคิดในการเผชิญกับปัญหาต่างๆครับเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยาวชนนี่ถ้าได้ร่วมโครงการแล้วไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนนั้นสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
18: ทั้งนี้โครงการ eSport Master Youth Champion จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง17กรกฎาคมก่อนคัดเลือกแข่งขันตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจังหวัดจนถึงระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางของ To Be Number 1และ Garena ประเทศไทยศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปีรายการ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันถึง10คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยเอริยาจุฑานุการโมริยาจุฑานุการปัตตานีอนันตานุการประพันกรธวัฒนกิจธิดาภาสุวรรณปุระชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพลอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมจะลงชิงชัยกับโปรกอล์ฟมือท็อปของโลกอย่างเนลลี่คอร์ด้ามือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอดีตแชมป์ปี2021ซึ่งปีนี้กวาดแชมป์เมเจอร์2รายการแรกไปครองได้แล้วร่วมด้วยคิมฮยโยจูมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ชาลีฮันมือ4ของโลกจากอังกฤษและลัตตี้วอสมือ5ของโลกจากอังกฤษพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะละมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
22: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่25ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่ง ทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตรานายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
23: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกท่านผู้ฟังคะการสร้างครอบครัวอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวก็เป็นได้อยู่ที่ความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ความต้องการและความพร้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซึ่งปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการเลือกใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยในที่นี้รวมถึงการเลือกที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกของหนุ่มสาววัยแรงงานด้วยค่ะผลสำรวจโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระดับความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เมื่อปี2568ที่ผ่านมาสำรวจหญิงไทยอายุ19ถึง49ปีจำนวน404คนพบว่าหญิงไทยยังมีความต้องการมีลูก 63% และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 53% สิ่งจูงใจคือสวัสดิการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันพร้อมรับเงินเดือนเต็มและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพกับประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ในกลุ่มสำรวจพบว่ามีอายุเฉลี่ย 34.2 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือมีคู่ 67% ในขณะที่โสด 29% เมื่อถามถึงความต้องการใช้ชีวิตคู่พบว่าต้องการมีคู่มากถึง 88%มีผู้ที่ต้องการเป็นโสด 12% และพบว่าหญิงไทยส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร 63% และกำลังตั้งครรภ์ 8% ในขณะที่ไม่ต้องการมีบุตรที่ 29% ทั้งนี้ผู้ตอบให้ความเห็นถึงสวัสดิการที่สามารถจูงใจให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นแบบทวนหน้ารองลงมาคือการเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันโดยได้รับเงินเดือนเต็มรวมทั้งมีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงสิทธิ์ข้าราชการที่ควรเบิกค่าทำ ICSI IVF ได้ 50-70% หรือมีสิทธิ์การรักษาผู้มีบุตรยากฟรีสำหรับผู้ที่เคยใช้วิธี IUI แล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์เมื่อสอบถามถึงระดับความรอบรู้พบว่ามีความรอบรู้ในระดับเพียงพอ 53% พิจารณาจากการเข้าถึงข้อมูลและการซักถามข้อสงสัยผู้ตอบส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากโดยเฉพาะข้อมูลการกินอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เช่นการเลิกใช้สารเสพติดการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเลิกสูบบุหรี่ได้การออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยอยู่ได้แก่เรื่องอายุและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของแม่น้ำตาลในเลือดและการติดเชื้อบางโรคเป็นต้นกรมอนามัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าความรู้ในการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ซึ่งมีผู้ตอบถูกต้องมากที่สุด3อันดับแรกคือเรื่องผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านจิตเวชผู้ที่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อทารกหากตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยด์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์และออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นท่านผู้ฟังคะแม้เรื่องนี้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิ่งที่สำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดคือควรมีลูกเมื่อพร้อมปัจจัยต่างๆของตนเองที่เอื้อต่อการตั้งครรภ์และเต็มใจเดินหน้าสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมด้วยนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ควาควา
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝน

0: ร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 0068ในวันและเวลาราชการมั่ง

别勾那有你那在听你对哦在了听你在

算岁月在我当后拜我谁能真呐光景呐。

0: นะสร้างตองนะจุดเจอเนี่ยตุ้ยโอตุลุยนสร้างเสาอย่าก็โอควาโออยู่เนี่ยนะฟิวหน้าจงตานสิงโลเจอมโลตัวหนุ่ยเหนียวเลี้ยงปีนู้ว่าไปว่าสุยาสินยานาสินยัวสินยีสุมาเจ้าเจียเย็นมาน่ะเทียนยางานโออีเนียนสุจีว่าขายมันฟุกเวจทางเชียนวันเสฮิโน
1: โอ้เทน่าเดี๋ยวนี้

0: ਜੀਉ ਕੇ ਸੋਲਾ ਓ ਜੀਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਈਉ ਨਾ ਪਿਨੋ ਤਨਾ ਫਾਨ ਜੀ ਪਿਨੋ ਤੁ ਜੀ ਨਾ ਓ ਯੋ Chana Pitiana, you kill ya, Fila, oh, you yanadin, kill ya, oh, dino, yanina, say my not, yanin, you know, yet quipu nati, bam, you know, oh, you know. นออเทนาสนกวยไอ้เสมงาเตจิตญาเวลาโอ้หากวยเยลอนาแกนซาโอ้ฟยอสิกวยไอ้มลีนาจิตตาติบลาโอ้ tong quy ni na choang ta tia o tia no ya kien siang su te tha pe si tia wen cha nga ti si no kho ya na yin ko siu te ha ko yi na min ta ve siu cho nga mi no
1: se lo เยี่ยม
2: นะระวังหน่อย
3: เดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2: คณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมพิจ

0: พิจารณาผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566โดยเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อมูลในการประชุมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ควรยึดเพียงมติคณะรัฐมนตรีหรือข้ออ้างเรื่องการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพียงด้านเดียวเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนมือที่ดินรวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรอบด้านและไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่อ้างว่ามีการผนวกพื้นที่กว่า 80,000 ไร่เข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกรณีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับเขตเมืองกว่า 50,000 ไร่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยกลุ่มทุนควรจะรับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่ได้ส่งฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะจากการแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงกรณีนางสาวอิงฟ้าวราหะและคณะแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าทับลานว่าไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้มาหารือประเด็นดังกล่าวตามหน้าที่แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดหากมีการดำเนินการใดๆของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมาไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาอย่างน้อย32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700รายอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอาจสูงกว่า 10,000 ถึง 100,000 รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: กบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ตรงป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

闲话不然好话啊，阿姆萨你莫话你萨梦哈我李斯我多次的话别拉我闲话啊，阿我李斯我把卡古巴塔ที่ใหม่นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจับมังชื่อสวทเชียงใหม่แบบดาวช่องอ่ะเอาลิซุงโอดมองก็เพื่อยี่เวลาเพื่อไงที่ยี่มาคือยี่ควาดว่าไหนๆเพื่อโฉบมูควาญีจิมโมที่ควาดที่มูร้องก็ไม่เนี่ยคือยี่มูควาญีคือสามโมงอ่ะนาที่ยี่ควาญีคือนาเนี่ยเสด็จยี่เรียนดูใจชอบว่านี่มีที่ยิ่งโง่เป็นยังไงอาวุลิสูอาบังบ่เหองวาฮะสติยังไงนี่มีดีบ่เหออาหมูนี่ยุคนี่ตัวนี่จะโฉคนที่กมังโง่ช่วยงานอาวุทายอาบังบ่เหอโฉฮะนี่จังหวะนี่นี่มีดีบ่เหอหนาลี่นี่ช่วยเขาบ่เสน่บ่เหอหนาวันนี่วันนี่บ่เหอหนาสุนี่ไปแล้วงานหนาสุนี่บ่เหอวันอยู่ที่ไปแล้วช่วยงานเอาถ้าลิสุงด้วยมองว่าเป็นยังไงท่านวิทยุว่าเมืองจะมาเปิดวัยครึ่งความทิ้งไงเป็นยังคือที่ตัวลี่เฮียชีสโฉวจูเนี่ยคือตัวลาชัวว่าวัยระบบเป็นยังคือระบบเองที่ท่านว่าระบบไลฟ์สดจากเฟซบุ๊กยี่เพ่เป็นคือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลคาติลีโบเนี่ยคือแต่ที่ลิตรังมาบอกว่ากดติดตามได้เป็นไงอาวุธกดติดตามนั่งที่นี่คืออาวุธสุดแปลว่าช่วยทะเลนี่คือของงาที่นี่งานนั่งคือถึงมาสตาร์จินชามงงไม่ยากมากยากคือมือถ้าบอกว่ากดนิสุงแต่นิสุกรมอุตุนิยมวิทยาหัวยากกดตามงงไปคือยากไปทำยังคือที่นิสุงวันนิควันนิคืองาลานยานิสุโชนิสุสิงที่นิสันยคุณได้งงไม่ยากคือเอาแทมยากคือมหาที่คือเนี่ยเละเบะช่วงงานที่บ้านงูมันเนี่ยมาที่ว่าพื้นที่ธรรมดาจะสูงไม่เคยแต่เนี่ยฝารับจากมันงานยิ่งติดกับไปเดียวภาคเหนืองานภาคเหนืองูมันเนี่ยงานจังหวัดเชียงใหม่งานที่เนี่ยคือเชียงรายงานที่เนี่ยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนงานที่เนี่ยคือจังหวัดพะเยาตรงอ่ะที่เนี่ยคือจังหวัดน่านงานที่เนี่ยคือจังหวัดตากงานทำไมคือจะโฉบจังหวัดงานเดียวภาคเหนือทั้งพวกว่าจำมังอ่ะอำเภอเจียฝาละสมุทรของงานนี่ก็ถึงกำมังงอมันอย่างคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไงมันคือจังหวัดเลยไงอาจจะอย่างคือจังหวัดหนองคายอาจจะอย่างจังหวัดบึงกาฬงอจังหวัดนครพนมไงอาจจะอย่างคือจังหวัดมุกดาหารไงอาจจะอย่างคือจังหวัดอุบลราชธานีไงเอาชโคราพิฆาเอาที่พื้นที่ธรรมจักรสุบะไงอำเภอเจียฝาละสมุทรของงานสามารถมองว่ายังไงมาคือภาคกลางอ่ะยอกรุงเทพมหานครตะบัวไงที่ที่พิธีกรรมมองว่าคือจังหวัดนครสวรรค์อ่ะนี่คืออุทัยธานีตรงอ่ะที่คือจังหวัดกาญจนบุรีไงที่คือราชบุรีลพบุรีไงที่คือที่คือกรุงเทพมหานครอ่ะที่คือจอปริมณฑลอ่ะเอาธรรมจักรสุภะคืออมคือที่ยาฝาละสมุทราบเช่นไงมาค่ะขึ้นเรียบร้อยลีกาดิกางัวมันยังคือผ้าตะวันออกไงจะมาคือจังหวัดนครนายกไงอาจจะคือจังหวัดประจินบุรีหรือว่าอาจจะคือจังหวัดสับแก้วไงอาจจะคือจังหวัดนนทบุรีไงอาจจะคือจังหวัดตรังไงจะมาคือผ้าตะวันออกไงมาทักกูบุตรจะสบายที่เนี่ยจำหมดตั้งกับมหาขึ้นเรียบร้อยไงงัวกาดิกามังงัวมันยังผ้าใต้ไงมาคือผ้าใต้กว่าอันดามาตะปวงไงยุติกับไปที่จังหวัดระนองอ่ะอันนี้จังหวัดพังงาอันนี้จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังอ่ะอันนี้จังหวัดสตูลอ่ะเอาวันที่มาจะสบายมาแต่งานจะหมดฝันไปเราได้ยินจังหวัดนี้ว่าเนี่ยอะไรนี่จะโชว์นี่นี่จะสิ่งยากที่ดีแบบเราไปเชิงงานเมืองฮาเลียมังอ่ะที่ไปเหรอวันที่ถ้าพันธุ์ถ้าพูดจะสูงอ่ะอันนี้จะว่าอยู่เอาไว้เคยมีจะสูงเลยอาเตียฝาลาจำมันจะเป็นความมือหาคือพันธุ์บ้านนวดโยหันยังว่าสัตว์สิยาลามาดูว่าอาที่ยังว่าดินสลายยังบางอ่ะแล้วไปเช็คว่ายังมาเมื่อกี้นั่งอ่ะอาที่ติดกับไปเดียวอวดเดบอวดที่สัตว์สุขุนได้งูเป็นยังไงจะกูติดก็จะกูติดกันจะไปเหรอมือหาคือลิบะเหรออาจจะคุณบาชิลิบะเหรอจะกูโกซามังอ่ะมาลุชิสุขเตียอันตรายยังอ่ะมาจำมันจำมันยังช่องอ่ะอาจจะเหรออาวุธอันนี้เราคุยเคยจะสูงไงวันนี้อามาเคยแจ้งฝาล่างกับพี่ความมึงฮะ
一般就见我二十年，我那些和二十年我就没法离不开，阿家面啦不和，那土也么我阿家舅妈这里给那哈，怎么也和怎么见得不啷个阿妈和阿婆的本地的么啦，就是不和阿爹娘发啦，怎么不想俺们哈爹娘去了不哈？อาทิตย์นี้ครับว่าอามากว่าติดตามข่าวสารไงเธอย่าพยากรณ์อากาศไงเธอมาแต่ว่าเรียกว่าไงย่าทีดีปีมาประกาศยังไงบ้างเหรอมาเหรอว่าที่ข่าวอีดูทีมาดันทีดีติดตามงานทรัพย์ข้าวจะว่ามหาขึ้นเรียกว่าทีดีเสบ้างเหรอมาเหรอจำโมจะเกิดหน้างานทำไมเดี๋ยวมาอาทิตย์ปีมาสุดจะสุดจะงานอาทิตย์นี้งานที่มาเทศงูมันยังเหรอที่ที่มาเรียนอ่ะทำไมเราไม่สามารถโครงการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไงจะยื่นเงินคนละครึ่งอ่ะชดซื้อลิซเอารัฐบาลลิซเบื่อเงาะก็จะเอารัฐบาลยาชดซื้อเบื่อหรือลิซเบื่อใช่ไงอาจจะเป็นยังไงเมื่อสายเฉพาะงานนะอาวัยแอคกระเป๋าตาไงฟุบะไอ้บัตรสกิดตัวงานอามาอยู่มากุบะไงที่อะไรงวนี้บะเฮียเฮออาบัตมากุลงานบะเฮอผิวข้ามามองอยู่บะเฮออามีอยู่กุลจริงอ่ะมาเฮียอาบัตมาเฮอที่ตุกยังเงาะอาบัตลิมากะอาบัลลีมาบ้างเหรอที่กูหาศาสตร์สิ่งสิบแปดจงอ่ะทำไมย่าอาบัติมาเหรอที่ตัวเงาะตัวมาเหรอตัวมาที่ตัวเงาะอาบัลลีมากับอาทิตย์บ้างไม่เหงาอามาบอกว่าอยู่มากูบ้างเหงาที่อาบัติสิอาทิตย์อาบัติมาสมังไงยิ่งเหรออามิยูอามิยูกูจริงอ่ะนุ่งผ้ามาอยู่มากูมองบ้างเหงาผิวข้าวนุ่งเส้นแดงเส้นแดงมันไงอาบัติมายิ่งใจอยู่เหรออยู่มันนางอ่ะทำไมย่าอาบัติสมมติเกิดแบบว่าทีนี้อยู่กูจะไปชงอ่ะอาจจะเป็นไงอามาบอกว่าใช้สีบ้างยิ่งใช้สีเยชองอะไรบ้างเออติดติ้งวันนี้บ้างเอออับบายิสต์ขวดดูหลังอะไรบ้างยาฟุบบัดติดตัวบ้าอ้วงอ่ะอาทิตย์นี้ก็จะมาแต่ช่องไม่ใช่คือติดมาอาแต่สุดท้ายจริงใช่ไงอามาสองบ้างเอาเดี๋ยวอามาจะสุดจะมากว่าออนไลน์ข้อยิ่งวันบ้างไงเอาฟุบบัดมาบ้างก็แต่ก็แต่กับกลุ่มยิ่งก็เชื่อไปชิงงานอามาสบายยากลุ่มมิชาชีว่าโฆษณาเนี่ยคือยิ่งเพชรอย่างที่กู้บอกมาคือขึ้นยังอ่ะจะซื้อผมไม่อยากเหรอจะซื้อผิวเหรอว่าผีเยาว์ว่าใช่ไงจะซื้ออยากเหรอข้าไม่ยิงอ่ะมาเขาได้ยังกับกูยังใช่ไงพวกข้าสุภาพโอ้เบอร์สุดท้ายแบบจะซื้อมาสุภาพง่ายว่าเขามาใส่ตัวยาแสดงงานทำเหมือนไม่เหรอว่าสุดแจ้งคอยยี่ลำมาเหรอคือมีอะไรง่ะอาจจะไม่เอาไว้ชอบว่าง่ะมาเหรอว่ายิ่งเขาอีดูว่าแต่นานง่ะว่าจะซื้อฟ้าเหรอว่าถ้าเกิดมาซื้อมาแน่ใจไหมง่ะทำมาเรื่องอะไรเหรอว่าถ้าพวกเราโอ้ง่ะพวกเราโอ้เมื่อเหรอซาคุณว่ากลุ่มมิใช่คิดว่าพจิตจุลบ้างเหรอฟุบบ่มาลีไงบ้างเหรอเนี่ยแหละว่าฟิบัวบ่อยว่าสิเลตือมาคำอย่างอ่ะไอ้บ้างเหรอเงาอามาสับบ้างเหรอเทียบว่าออนไลน์ก็ยิ่งจะซื้อมาบ้างมาคือยังอาทิตย์ยังมีความเสียงอ่ะไอ้บ้างเหรออามาเหรอจำหมดช่วงอ่ะอาทิตย์เป็นยังอ่ะอามาสับเอาชัวร์ละคือเงาบุกว่าถูกความกระนั้นอ่ะเอาชัวร์ละวิธีอยู่ข้างหน้าจะสู้ไงอาทิตย์เอาไล่สวดตีสุดละคือข้อความอ๋อไง

Tí nhí xô khô ngà thơ mà thơ sơ hư ngà ngà thơ mà bì mà ngà tí chen tư xa ngà. Âm sở rí à cho nó thí glùm thí đi ngà thơ mì cha tập bù à dì xú à lê bì cho y xú ngà tí xú yá thơ mà chen tư vào thơ dù bà xa xô ngà dù bà xa bù lạ ngà. Âm sở rí à là xô rí phú mà hư ngôn nha cho nó thí glùm thí đi bè nhì hư à vô hiá là มังค์เจ้าวัดทุฟลันยีทายาหน่วยงานกรมที่ดินเป็นยังไงว่าพื้นที่มายากว่าที่ดินสิทธิ์ความที่เรียกว่าเยี่ยเป็นยังไงมันสักว่าว่าหิบเทียมมาอีปัญหาที่จะเป็นยังไงบ้างยาสุดก็ตัวสอยเป็นยังไงว่าเราใบชะโนงไงด้วยมีชาถูมาคือแต่ดูแลยังคือที่เรียกเดียมาคือโจงมังค์เชื่อคือไงว่าทุฟลันยีมันสานุที่ดินมาคืออีปัญหากุลินจวักคดีคดีกุลินิดาที่ตรีนิดาเป็นยังไงว่าทุฟลังไงพี่ว่าอุติศีพัจจิตโง่เป็นยังไงมาเกออะไรยังยังคือยังถัดอยู่จะเป็นยังไงมาสังเห็นยี่ปะคืออุติศีปีมาเกองอุติศีปักเกอจะเป็นกว่าคือลาโง่เป็นยังไงอุติศีทศกัณฐ์ยืนยูจะมาเกอโง่ยูจะโง่มาเกอฟุบะโอ้มาเอกสารสุยมาเกอขึ้นยังไงกันยาเบรย์สุกุติโง่อาชิตบาหมวงอาชิตหัวหมวงมาเกอจะมึงอะไรว่ามิชาทูไงหรือใบฉลองที่มาเกอสุดาตัวที่ดีเกือบมันดังอ่ะพักเกือบงูไม่สุดเตะสุดยิ่งหูดังอ่ะวิ่งไปเรื่อยมาเลยที่ดีเกินนั่งอ่ะอาทิตย์วันนี้มาสัตย์ยาเจ้าหน้าที่กรมที่ดีเป็นยังไงมาสัตย์หลักสุดที่ผมมาคืองูหนึ่งเจ้าหน้าที่กรมที่ดีเป็นยังไงคือบริษัทฟรานซ์มิชาวายตลาดวัดไงมาที่นี่วายอีกอ่ะมันก็ชื่อว่ามาสัตย์โนมิชาไม่ประหารจบเป็นยังไงวายที่ฟรานซ์คือยึดข้อมูลเดียมาให้ฉันว่าตัวจริงแต่ละนี่คือแต่สูงยี่เป็นยังไงมาคือจวงอ่ะพี่ข้าวที่เชื่อพระจิตจอมังอ่ะตามว่าไปช่วยงานมากระทักยุติงานพี่ข้าวนนท์ฤษีสัญญาจอมมาฤษีส่งฟุลาคือไงยี่สามแบริษีแบบฟุลาคือเนี่ยคือว่าเอาสนักงานกรุงที่ดีจริงคือนั่นยิงอ่ะนอกแต่สิเวลายังคือยังคืออาชีพมาคงอ่ะนุก้ามาสิเวลายังส่วนลิเบสอะไรเจ้าเย็บเหงาพวกอ้วมังก์มาเชื่อวุฒิโนที่ดีกำมังเนี่ยสุดท้ายแบกุเลือดงานเอาชีมาชิดงานมาเกะจำงาเมื่อสายเหงื่อคือลักษณะบางที่ดวงอ่ะว่าเจ้าหน้าที่เป็นยังไงเอาเวลาที่หิวงากูแล้วมีชาติที่แต่กับเป็นยังไงชุดแต่เป็นยังไงเมื่อสานุมีชาไม่เกะมาเกะยิปหาที่ดวงเป็นยังไงยาที่ได้ยิดวงกูได้ยิดวงเป็นยังไงพอเขาได้ชุดละมาเกะมีงามาที่ได้กินมาเชื่องาอันนี้เป็นการช่วยงาพิฆาตมาจะบอกที่มีชาถูจูซุงเป็นยังไงว่าอันนี้จำงาเมื่อสายเหงื่อไปเลยไม่ใช่ชิมว่าเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินสาขากรมธรรมาแบ่งยังไงเอาละไรอย่างที่เลยตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมมาอาทิตย์นี้เขามาสั่นนี้สิวเรียกว่าที่เรียกว่าแบ่งยังไงมีอาจารย์มีสิทธิ์ที่โฆษณาอย่างเขมียงอ่ะเบื่อเอาชุดละกันมาที่เด็กกิจไม่ใช่มาคือจำมังอ่ะบอกว่าออนไลน์เขาอันนี้ดองอ่ะสุดทุกฝรั่งนั่นนานนี่คือผู้บอกอ้วมาเอกสารสุยมาถ่ายยิงอ่ะมาคือที่พยายามคืออ่ะสุดท้ายแบชื่อมึงว่าอ่ะผู้บอกก็บื้ออ่ะเอกสารสุขเตมังมียงอ่ะบางคนที่เด็กกิจไม่เชื่องาที่บ้านก็ไม่ยังชอบงานนะปีมาบางคนที่เรียนจวงงานบางคนรายการดีสงบต้องบางคนที่ขวางงานแน่ๆบางคนชมเมื่อวันเย็นจิ้มเมื่อถึงวันดูงานที่หมดเลยบางคนหนีเมื่อวันเย็นคือสามโมงอ่ะนาทีเย็นวันเย็นคือนาเนี่ยสุดที่นี่ตัวอย่างอ่ะถ้าลิสงบโดยจะมาบางคนวัยดูกุญแจที่วิทยุติกาที่ยังว่าระบบไลฟ์ติกาจวงงานวิทยุบ่เฮยระบบยังคือระบบ AM ง่ะวัยคลื่นความถี่บ่เฮที่ตัวได้หาชีดสุจวัตัวยังคือดุละที่ยังว่าระบบไลฟ์สดบ่เฮฟิสบุยเพกบ่เฮง่ะสวทเชียงใหม่ง่ะ AM 147ขอได้กดติดตารางอ่ะมาบอกว่านี่ตาบ่เฮบ่สุเปสุยนี่เกิงอ่ะที่เป็นยังไงที่จะความหมดความง่ายนี่มีบ้างนะปีมามาคือที่เรียนจวงง่ายที่เป็นคือง่ายช่วงง่ายมาคุยดีมากว่าเชิดดูแลสุขภาพเยอะง่ายมาสบายบางพื้นที่จะแก้ต้องมองไม่เคยเหมือนฮาลีงอมาสัตย์สามีหรือฮาจายอักกะเคยปลื้มปลาบะเคยว่าลาคุยดีคือน่ารักมากอย่างที่เรียกเกณฑ์ง่ายที่เป็นมาคุยดีมาดูแลสุขภาพเยอะช่วงง่ายว่าช่วงแรกคือบุญง่ายข้อความสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ปี2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง70%ของกำลังการผลิตทั้งหมดคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์ม 272,087 เมกะวัตต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR 2,400 เมกะวัตต์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1,485 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,472 เมกะวัตต์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า

0: สูงสุดในปี2050ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์แต่ตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECอย่างไรก็ตามจากความต้องการใช้ไฟของกลุ่ม Data Center ที่ยื่นขอเข้ามาสูงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อสำรองการใช้ไฟฟ้าโดยจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เร่งช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชะลอบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้จึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆในราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทหากบุคลากรรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้บุคลากรต้องขาดรายได้หรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแสดงตนในการใช้สิทธิ์ตรวจสอบชื่อและแจ้งรักษาสิทธิ์ได้
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลโดยสามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงวันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและสนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูโชเฟอร
2: ์มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
2: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
9: ็กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่ทักทายเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกากว่าถึง16 นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่ทางไหนทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์กันได้วันนี้เรามีนัดกันกับบทเพลงลูกทุ่งนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ราคาน้ำมันปรับลดลงเรื่อยๆก็เป็นข้อมูลที่ดีเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ปรับลดลงกว่า80 สตางค์ค่ะทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ก็อยู่ที่ประมาณ 38.75 นะคะแก๊สโซฮอล์91ค่ะ 38.38 นะคะแก๊สโซฮอล์ E20 33.75แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ลิตรละ29.69 บาทค่ะสำหรับดีเซลยังคงราคาเดิม38.20 บาทนะคะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางอย่างพวกเราเนาะเดินทางทุกวันต้องเติมน้ำมันตลอดค่ะคุณผู้ฟังลดลงเรื่อยๆแบบนี้ดีอยู่แล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีปริมาณฝนตก30%ของพื้นที่คุณผู้ฟังจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่าในเส้นทางบางเส้นทางค่ะอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนสไลด์ดินโคลนถล่มกันได้ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยอยากจะให้ทุกๆการเดินทางในทุกเส้นทางของคุณผู้ฟังมีความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวสารที่นำมาแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะในรูปแบบของการเตือนภัยใครที่เป็นสายประมูลชอบเพจประมูลต่างๆในช่วงหน้ามาฟังข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ในช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะอย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการประมูลสินค้าประมูลของประมูลที่ดินประมูลรถประมูลทรัพย์สินที่มีมูลค่านะคะในวันนี้ต้องขออนุญาตเตือนภัยค่ะข้อมูลจาก NBT Connect สื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้แจ้งเตือนภัยเพจประมูลทิปตอนนี้พบผู้เสียหายจำนวนมากค่ะคุณผู้ฟังโดยถูกหลอกจากเพจ Facebook ที่เปิดประมูลสินค้าเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิการูและพระเครื่องโอ้โหเป็นของที่มีมูลค่าสูงมากๆนะคะโดยกลโกงของมิจฉาชีพเขาจะสร้างเพจปลอมขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะเปิดประมูลสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจและประเภทเนี้ยซื้อยอดวิวซื้อยอดติดตามซื้อยอดกดไลค์ทำให้ดูน่าเชื่อถือค่ะและมีการใช้บัญชีหน้าม้าเนี่ยเข้ามาร่วมประมูลเป็นหน้าม้ามาปั่นราคาให้ดูเหมือนกับว่ามีคนสนใจจำนวนมากนะคะสร้างสถานการณ์คุณผู้ฟังมันเป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์ต่อมาก็คือพอเหยื่อหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินเนี่ยอาจได้รับของปลอมของไม่ตรงปกหรือถูกบล็อกหนีเลยทันทีมีกรณีเกิดขึ้นแล้วนะคะมีกรณีเกิดขึ้นแล้วดังนั้นใครที่สนใจสินค้าแบรนด์เนมนาฬิการูหรือทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะพระเครื่องอย่าหลงกลเด็ดขาดสิ่งที่เราต้องสังเกตค่ะคุณผู้ฟังก็คือประวัติการเปลี่ยนชื่อเพจถ้าเปลี่ยนชื่อบ่อยๆหรือเคยใช้ชื่อเพจคนละประเภทมาก่อนเสี่ยงเป็นเพจปลอมนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คแอดมินส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ต่างประเทศควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วข้อมูลของการสร้างเพจและการปิดคอมเมนต์ต้องดูด้วยถ้าเพจไหนที่เราพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้ปิดคอมเมนต์หรือกำลังสร้างมาใหม่ๆหรือว่าปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็นอะไรแบบเนี้ยอ๋อแบบนี้เลยลักษณะนี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเพจปลอมค่ะคุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อเพียงยอดไลค์ยอดแชร์ตอนนี้เราจะดูแค่ยอดไลค์เยอะๆยอดแชร์เยอะๆไม่ได้แล้วมันซื้อได้มันซื้อยอดได้คุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะซื้อสินค้าอะไรซื้อกับสถานที่แหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้เวลาจะซื้ออะไรต้องตรวจสอบได้นะคุณผู้ฟังถ้ามันตรวจสอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่าน่าจะเป็นเพจปลอมนะการประกอบธุรกิจยุคนี้มันต้องมีที่ตั้งที่อยู่เบอร์ติดต่อที่ชัดเจนข้อมูลแอดมินก็ต้องชัดนะคะที่มาที่ไปของเพจสถานที่ตั้งต่างๆเพราะในรูปแบบของการเปิดเพจประมูลเนาะถ้าตามกฎหมายจริงๆนะมันต้องมีแบบการจดทะเบียนพาณิชย์การจดทะเบียนบริษัทต่างๆมีที่ตั้งที่ถูกต้องหรือถ้าเราจะไลฟ์ขายแค่เป็นในลักษณะของอ่ะปล่อยของตัวเองเหมือนแจ้งเคยอ่ะเหมือนแจ้งก็เคยนะปล่อยสินค้าแบรนด์เนมของตัวเองในเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะใครอยากได้อ่ะเราก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็ขายในราคาที่ตกลงกันอะไรแบบนี้อย่างนาฬิการองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยเราก็จะส่งต่ออันนี้คือในลักษณะของการขายแบบมือ2ขายแบบมือ2โพสต์เป็นครั้งคราวเหมือนที่เราเห็นเพื่อนเราอ่ะปล่อยเสื้อผ้ามือ2ปล่อยรองเท้ามือ2อันนี้ก็จะอีกแบบนึงแต่กรณีของเพจประมูลมันจะเป็นในลักษณะที่โพสต์รูปสินค้าในหลายๆมุมใส่ข้อมูลลงไปแล้วก็เริ่มต้นบิดละ200บิดละ1,000อะไรแบบเนี้ยก็จ้างคนมาปั่นราคาขึ้นไปถ้าเราอยากได้จริงๆอุ๊ยพระเครื่ององค์นี้สวยมากแต่เราไม่รู้เลยว่านี่รูปจากของจริงหรือว่ารูปเอาไปก๊อปเพจอื่นเขามาเราไม่รู้ไงคุณผู้ฟังใช่ไหมเราไม่รู้เราควรที่จะซื้อสินค้าหรือเพจที่ค่อนข้างเราสนิทหรือเรารู้จักเช่นเป็น Facebook ของเพื่อนเราเพื่อนเราประกอบธุรกิจนี้หรือเป็น Facebook ที่มีการไลฟ์สดขายสินค้าเป็นประจำมีการซื้อขายสินค้ามีข้อมูลสามารถคอมเมนต์ได้สามารถต่างๆได้พูดคุยได้อะไรแบบนี้แล้วก็ไปเช็คประวัติการให้คะแนนการรีวิวคือตอนนี้วิธีการตรวจสอบเยอะๆนะคะมากันที่ข่าวนึงตกใจเหมือนกันคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นั่งดูทีวีนั่งดูทีวีนะเป็นคนที่จะดูทั้งทีวีแล้วฟังวิทยุแล้วก็จะดูข่าวทีวีแล้วไปเจอข่าวนึงเห็นบอกว่าไม่แน่ใจว่าข่าวทีวีหรือว่าข่าว Facebook ได้เป็นข่าว Facebook เนี่ยไทยฟีดดูข่าวเหตุบ้านการเมืองของเชียงใหม่ก็ไปเจอข่าวที่นักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเขาก็พาดหัวข่าวขึ้นว่าดีนะที่ตำรวจไปช่วยได้ทันเกือบที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสูญเงินกว่า 250,000 บาทลักษณะกลโกงก็คือมิจฉาชีพเมื่อวานเราเตือนไปเนาะมิจฉาชีพอ่ะโทรเข้ามาหาน้องนักศึกษาแล้วก็บอกว่าเบอร์ของน้องนักศึกษาเป็นบัญชีม้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเส้นทางการฟอกเงินเหตุการณ์ของการฟอกเงินหรือพฤติกรรมการกระทำความผิดเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วอยู่ๆน้องนักศึกษาคนนี้ก็หายไปผู้ปกครองก็สงสัยก็เลยแจ้งความว่าเนี่ยในลักษณะของน้องอ่ะเกิดแบบนี้ช่วยตามหาลูกหน่อยทีนี้ลักษณะของการหายตัวไปของน้องนักศึกษาคนนี้มันถูกคอนโทรลหรือว่าถูกควบคุมโดยกลุ่มมิจฉาชีพคุณผู้ฟังเพราะว่าน้องไม่มีเงิน 250,000 โอนเข้าบัญชีให้กับมิจฉาชีพมิจฉาชีพก็เลยแนะนำน่าจะกล่อมประสาททำให้น้องอ่ะหวาดกลัวไม่มีเงินไปจ่ายเขาจะตรวจเช็คจะยืนยันยังไงว่าเงินเราอ่ะไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมิจฉาชีพก็หลอกให้น้องนักศึกษาคนนี้นะคะสร้างสถานการณ์ว่าโดนลักพาตัวเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครอง 250,000 บาทอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงรายละเอียดที่แจงนำมาเล่าในรายการคือเป็นรายละเอียดในเนื้อข่าวในเนื้อข่าวเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะเห็นผ่านๆถ้าเราลองถ่ายฟีด Facebook ดูอ่านข่าวเงี้ยค่ะเสร็จแล้วตำรวจก็ช่วยได้ทันไม่มีการโอนเงิน 250,000 ผู้ปกครองก็ได้ลูกคืนน้องนักศึกษาก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสิ่งที่เจนจะเล่าให้ฟังก็คือว่าในวันนี้ครอบครัวเนี้ยช่วยทันเพราะ1ลูกคุณพ่อคุณแม่ติดต่อกันตลอดพ่อกับแม่สังเกตอาการและพฤติกรรมที่แปลกไปของลูกสงสัยแจ้งความแปลกๆนะปกติลูกไม่ได้เป็นแบบนี้ลูกไม่เคยหายไปเกิน2ชั่วโมงต้องมีการคุยกันก็ต้องมีการทักกันต้องมีการส่งข่าวกันอันนี้ลูกหายไปไหนไปตามจนเจอคุณผู้ฟังกรณีแบบนี้เกิดขึ้นน้อยเพราะ1อะไรรู้ไหมคะเวลาที่ลูกต้องเผชิญเหตุแบบนี้โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนต่างจังหวัดเรียนต่างประเทศเรียนต่างอำเภอพอระยะห่างตรงนี้ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ปกครองไม่ได้ติดตามพฤติกรรมไม่ได้สังเกตพฤติกรรมถ้าไม่สังเกตพฤติกรรมลูกแล้วลูกกำลังตกอยู่ในกรณีของการจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแบบนี้เราจะช่วยไม่ทันเลยคุณผู้ฟังถูกไหมคะอันนี้ลองนึกภาพตามถ้าเป็นลูกหลานเราความใกล้ชิดในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเป็นเรื่องที่ดีถ้าพ่อกับแม่เรายังส่งให้เราเพราะท่านยังไม่หลงลืมท่านยังรู้ว่าวันนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสมันเป็นการรีเช็คว่าท่านยังอยู่กับเรานะท่านยังตอบโต้กับเรานะท่านยังจำได้นะวันนี้วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่หลงไม่ลืมเช่นเดียวกันกับกรณีที่ลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือไปเรียนต่างจังหวัดไปเรียนต่างอำเภอไปเรียนต่างประเทศการติดต่อสัมพันธ์ของผู้ปกครองและคนในครอบครัวต้องแน่นแฟ้นมากขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันลูกหลานเราจะไปเจอกับอะไรแต่สิ่งหนึ่งเลยถ้ามันมีกรณีของพฤติกรรมที่มันแปลกไปแล้วเราแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยได้ทันเล่าพฤติการข้อสงสัยของเราจนทำให้ลูกของเราไม่ตกอยู่ในอันตรายเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือถ้าในวันนี้เราทุกคนรู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพไม่ว่าจะมาในรูปแบบออนไลน์โทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐแอบอ้างอะไรต่างๆอ้างเป็นเพื่อนอ้างเป็นคนใกล้ชิดมายืมเงินลักษณะที่อะไรที่มันเกี่ยวกับเงินให้สงสัยไว้เลยว่ามิจฉาชีพสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวในลักษณะของความไว้เนื้อเชื่อใจทุกวันนี้มันจะมีข่าวหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากจะได้ยินแต่มันเกิดขึ้นทุกวันคือคนใกล้ชิดลูกหลานเยาวชนกับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าข่มขืน
วันนี้มีอยู่หนึ่งข่าวอันนี้ดูทีวีช่องดังนะก็ดูทีวีดูข่าวก็จะมีข่าวที่เกี่ยวกับเนี่ยแหละฆ่าข่มขืนสิ่งที่มันสะเทือนใจมากก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของผู้เสียชีวิตไปเก็บเห็ดในป่าแล้วดันไปเจอศพลูกสาวในลักษณะของการถูกล่วงละเมิดแล้วก็ฆ่าทิ้งกลางป่าแต่ในขณะที่เจอไม่แน่ใจว่าเป็นลูกหรือเปล่านึกว่าตุ๊กตาก็ไปตามคนที่เราไว้ใจใกล้บ้านญาติมีศักดิ์เป็นน้าแล้วกันน้าเขยของผู้เสียชีวิตน้องคนนี้อายุ12ปีเองนะคุณผู้ฟังพอตามกันไปดูพบว่าเป็นศพของลูกตัวเองมันสะเทือนใจมันแตกสลายนะตำรวจก็ตามเลยตามมาเลยว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าเรื่องราวก็คือน้องขออนุญาตไปกินข้าวที่บ้านน้าสาวโดยก็มีน้าเขยนี่แหละไปส่งด้วยคำให้การของน้าเขยนะก็ไปส่งกินข้าวเสร็จก็ไปส่งที่ข้างโรงเรียนเพราะน้องบอกว่าน้องนัดเพื่อนไว้แต่เช้ามาเป็นศพเลยมีคนให้การหนึ่งในนั้นหนึ่งในสี่ถึงห้าคนของผู้ต้องสงสัยพูดว่าให้ข้อมูลนะตอนนี้ยังไม่มีใครที่โดนข้อหาเพราะข่าวมันเพิ่งเกิดขึ้นเนาะแต่สิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าแม่ของน้องหลายๆคนทำไมลูกไม่กลับบ้านแล้วแม่ไม่ตามแม่ก็บอกว่าก็ขออนุญาตไปแค่บ้านน้าสาวซึ่งปกติถ้ากินข้าวที่บ้านน้าก็จะอยู่ที่บ้านน้าเลยก็นอนก็คิดว่าลูกของตัวเองนอนที่นั่นพอตอนเช้ามาแม่ก็ไปเก็บเห็ดตามปกติก็คิดว่าลูกสาวอยู่บ้านน้าสรุปสุดท้ายไม่ได้นอนบ้านน้าไม่ได้อยู่บ้านน้าสิ่งหนึ่งเลยก็คือสะท้อนให้เยาวชนได้หวาดกลัวต่อการไม่บอกความจริงกับผู้ปกครองว่าจะไปไหนบ้างและขาดการติดต่อเอาตรงๆเลยคุณผู้ฟังเด็กอ่ะจะไปบ้านเพื่อนไปนี้ต่อไม่กล้าบอกตรงๆไปโยกไปก่อนชิ่งไปบ้านน้าก่อนถ้าบอกว่าไปบ้านน้าหรือว่าคนใกล้ชิดอ่ะจะเป็นอะไรที่ผู้ปกครองโอเคไว้ใจคิดว่าจบแค่นั้นแต่ดันมีไปต่อพอไปต่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครช่วยได้แล้วนะคะไม่มีใครช่วยได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าหนูจะไปไหนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้แต่เคสนี้และหลายๆเคสสอนให้รู้ว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนครอบครัวต้องรู้จะไปที่บ้านน้าอ่ะกินข้าวที่บ้านน้าเสร็จขอไปบ้านเพื่อนนะเพราะมันค่ำแล้วขอให้ใครไปส่งจะไปไหนมันต้องบอกต้องรายงานตลอดเหมือนทุกวันนี้ตื่นเช้ามาวันนี้จะทำอะไรบ้างจะไปทำงานที่ไหนจะไปเดินทางไปไหนแจงก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ทางไลน์ตลอดเลยเพราะเราก็มาอยู่หอที่เชียงใหม่คนเดียวพ่อกับแม่ก็อยู่ลำพูนอันนี้แค่เชียงใหม่ลำพูนนะคุณผู้ฟังเราก็จะคุยกันตลอดลูกกลับถึงบ้านหรือยังวันนี้พ่อกับแม่กินอะไรก็คือคุยกันเป็นเรื่องปกติให้มันมีปฏิสัมพันธ์ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหายไปจนติดต่อไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราช่วงไหนคุณผู้ฟังการที่เรายังพิมพ์ได้ยังโทรศัพท์คุยได้ยังตอบโต้ได้ยังติดต่อปฏิสัมพันธ์ได้มันทำให้ทุกคนสบายใจแม้ว่าไม่เจอหน้ากันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆอ่ะมันง่ายมันกระชับความสัมพันธ์ได้มันพูดคุยกันตลอดได้แต่สิ่งหนึ่งที่ด้วยพฤติกรรมเราก็เข้าใจวัยรุ่นเนาะว่าถ้าจะขอไปบ้านเพื่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแม่จะให้ไปไหมงั้นขอชิ่งขอไปบ้านนะอ่ะพอขอไปบ้านนะปุ๊บไม่ยอมบอกความจริงกับผู้ปกครองพอเกิดกรณีที่โดนล่วงละเมิดพอเกิดกรณีที่โดนข่มขืนล่วงละเมิดแล้วก็ฆ่าทิ้งแบบนี้คุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่ใครก็ช่วยไม่ได้เจออีกทีก็คือเป็นศพไปเลยพอเจออีกทีเป็นศพไปเลยคุณผู้ฟังถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราให้เหตุการณ์นี้เป็นไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนแต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้ปกครองรวมไปถึงคนในครอบครัวว่าถึงแม้จะเป็นญาติเราไว้ใจญาติ
เราไว้ใจลูกแต่ลูกต้องบอกให้หมดไม่ได้หมายความว่าน้องโกหกแต่น้องบอกไม่หมดว่าจะไปไหนต่อดังนั้นสิ่งที่ทุกครอบครัวนะคะรวมไปถึงน้องๆเยาวชนเองต้องตระหนักว่าบอกอะไรก็บอกให้หมดจะไปกินข้าวไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวต่อไปสถานที่ไหนต่อไปทำงานกลุ่มหรือแม้กระทั่งอาจจะไปดูหนังกับเพื่อนบอกให้หมดเพราะถ้าระหว่างทางที่หนูไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ตามแล้วมันเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้ขึ้นผู้ใหญ่เขาจะได้ช่วยทันผู้ใหญ่จะได้ช่วยทันเนาะคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนาะบางทีเด็กอาจจะไม่กล้าพูดกับเราจนมันเกิดเรื่องที่มันเกินจะคาดคิดแต่ถ้าในวันนี้ครอบครัวเราใกล้ชิดกันพูดคุยกันทุกเรื่องเด็กก็จะบอกเราหมดดังนั้นทุกอย่างนะคะต้องค่อยๆ คุยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหมือนกรณีน้องอายุ12ปีคนนี้คุณแม่ไว้ใจน้ามากๆก็คิดว่าลูกของตัวเองอ่ะจะไปอยู่กับน้ากินข้าวเสร็จก็อยู่ที่นั่นแต่ข้อมูลก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปบ้านเพื่อนต่อแต่ในช็อตของไปบ้านเพื่อนต่อตรงเนี้ยไม่ได้ขออนุญาตแม่ก็ไม่รู้แม่ก็คิดว่านอนอยู่บ้านน้าตอนนี้กลายเป็นว่าน้าเขยเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพื่อนที่จะไปหาที่ว่านัดกันนี่ก็คือมีผู้ต้องสงสัยหลายคนเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่มีใครที่โดนข้อหานะคะข้อมูลล่าสุดของวันนี้เนาะก็เอามาแจ้งเตือนกันว่าเราได้อุทาหรณ์อะไรบทเรียนอะไรจากข่าวแต่ละข่าวที่มันเกิดขึ้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้ข่าวฆ่าข่มขืนอะไรเงี้ยเยอะดังนั้นก็กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวกันไว้ค่ะเป็นห่วงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราก็มีลูกๆหลานๆอยู่ในวัยเรียนวัยทำงานไม่ว่าจะวัยไหนเราก็ยังคงถึงแม้วัยทำงานแล้วก็ยังเป็นเด็กในสายตาคุณพ่อคุณแม่เสมอการพูดความจริงค่ะสามารถป้องกันเราจากภัยทางสังคมภัยที่ไม่คาดคิดต่างๆได้มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันนะคะถ้าสมมติว่าอารมณ์ยังเครียดๆอยู่หงุดหงิดอยู่เปิดสวทชเชียงใหม่ฟังเพลงดีกว่าค่ะไปฟังเพลงนี้ชอบมากของพี่ต่ายอรทัยคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะของพี่ต่ายอรทัยสังได้สังแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาเตือนกันหลายเรื่องเลยนะคะแต่ก็คงยังห่วงใยสุขภาพของคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนี่เจนก็เป็นภูมิแพ้คุณผู้ฟังเป็นผื่นแดงแบบขึ้นหน้าขึ้นคอขึ้นหลังอะไรเงี้ยค่ะอาการภูมิแพ้หลายๆคนในช่วงฤดูฝนก็จะเป็นกันมากไม่ว่าจะอาการที่เป็นแบบผื่นจ้ำๆนะคะหรือว่าเป็นผื่นแดงคันของเจนนี่คือผื่นแดงคันเลยก็คิดว่าน่าจะตอนแรกคิดว่าคงใส่กินน้ำน้อยทำให้ผิวแห้งแล้วก็ดับหน้าเป็นผื่นเวลาผิวแห้งก็หน้าเป็นผื่นความจริงไม่ใช่เหมือนเราแพ้เหมือนเราแพ้อากาศแพ้เหงื่อแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแพ้เครื่องสำอางมาร์กหน้าน่าจะแบบน่าจะแพ้มาร์กหน้าเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่แตกต่างไปจากชีวิตประจำวันคือซื้อแบบลองอันใหม่มาเรื่อยๆเลยคิดว่ามาร์กหน้ามันก็คงไม่ได้มีสารเคมีอะไรมากปรากฏว่าแพ้ตอนนี้มาร์กหน้ามันมีหลายรูปแบบเนาะคุณผู้ฟังเนาะการดูแลบำรุงผิวอะไรต่างๆถ้าสมมติมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนอาจจะมาร์กบริเวณใต้ท้องแขนเอาแขนขึ้นมาแล้วก็หงายแขนบริเวณผิวที่มันอ่อนๆ ก่อนนะคะถ้าเราไม่แพ้เราค่อยเอาลงบนหน้าอันนี้ประสบการณ์ตรงคุณผู้ฟังล่าสุดก็ซื้อยาได้ครีมมายาแก้แพ้ตอนนี้ก็ยุบละเกือบเสียโฉมแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังผื่นขึ้นเอ็นดูก็อยากสวยซื้อมาร์กหน้ามาเป็นไงล่ะแพ้เลยนะคะต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนว่าอาจจะมีตัววิตามินซีหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวสมุนไพรหรือตัวที่มันเป็นวิตามินต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าเราอาจจะแพ้ก็ได้นะคะเราอาจจะแพ้ก็ได้เพราะฉะนั้นทดสอบกับผิวที่อ่อนเยาว์บริเวณใต้ท้องแขนดูก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงท้ายรายการนะคะพี่สาวจากทางสัปตองทางบ้านก็ขอดอกไม้ในป่าช้าเข้ามาค่ะเดี๋ยวฟังกันส่งท้ายรายการนะคะแล้วพบกับแจงใหม่วันเสาร์ในรายการร้อยเรื่องเล่าโปรโมทนิดนึงว่าสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรร้อยเรื่องเล่าติดตามได้วันเสาร์บ่ายโมงตรงนะคะใครที่คิดถึงอาจารย์เอสัปดาห์นี้มีความลับดีๆมาบอกเขาบอกว่าการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนสำคัญมากแล้วห้องนอนที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไรนอนแล้วสุขภาพดีมีทรัพย์นี่สุขภาพดีมีทรัพย์จะต้องจัดห้องนอนเป็นรูปแบบไหนอาจารย์เอห่วงจุ้ยจะมาบอกความลับให้เราฟังวันเสาร์นี้บ่ายโมงตรงกับรายการร้อยเรื่องเล่านะคะวันนี้แจงลิซ่าเป็นตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันพรุ่งนี้อยู่กับดีเจน้องนานกับสคร.1เชียงใหม่ค่ะ

0: 11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
9: ้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันรวมถึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการ CB406 อาคารรัฐสภาก่อนการลงมตินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณมุ่งเน้นความสมดุลทุกมิติทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพยุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตัดลดงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าประเทศ

0: เทศภายใต้ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการปีนล่วงล้ำอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้าน
1: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนของประเทศกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบของกำลังพลและอากาศยานทุกภารกิจเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดและดำเนินการภายใต้ห้วงอากาศของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดภายใต้การควบคุมและติดตามของศูนย์ยุทธการทางอากาศที่บริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้หารือและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบประชาชนเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามและกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยจึงได้นำเนื้อสัตว์และผักสดไปตรวจหาสารโลหะหนักและสารปนเปื้อนกว่า250ชนิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการที่ราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นปัญหาการใช้คูปองออนไลน์พร้อมแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบอย่างละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการหลังจากนี้จะเดินหน้าปลูกพรมตรวจสอบร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสักติดประดับเสียงรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอโบดาจ้า
4: โอเมชเปอร
3: ์มาซุงค่ะ
4: ก็ว่า
3: เนาะซง
5: โอดูธรรมา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว 3. ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มจ่ายได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
8: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่น ครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 0068ในวันและเวลาราชการ
10: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเราก็
11: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
12: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
11: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
12: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
13: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: มคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัดฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการา

0: อำเภอสังขบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนติสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะ ทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรัสสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรัสสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรัสสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆ ยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซ ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนด้วยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

Oh.

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาจักรยังที่เดิมนะครับ

0: ำดับต่อไปครับ
1: รูธมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูธะมังคลัง

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสัจตังชีวโตอติเรกวัฏสัจตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสไนยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและ พระมหานัทพลนัทธพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรง

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจะทาสันติทัสสตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภารสมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

มีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถาธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมค
ือสิ่ง

0: ที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าเพราะยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ศัพท์ว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้ง3ยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็น3ยามหรือ3วัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้ง3นี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้ง3วัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะสัทธัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธรำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัตถจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือ ข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรมนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาจสูงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรม

านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอาทิตย์ปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวะริวะหาตุราสุริภูเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตสิทานเวตานังอุปกปฏิอิติตังปฏิตังตุนังสุตังเอวะตะมิจตุสัพเพภูเรนสังคะปาจันโทปนารโตยะถามณีโต

ตังวัตตะตังทีวตุอะทิเรตังวัตตะตังทีวตุทีกายุโตโหตุปะโรโหโหตุทีกายุโตโหตุปะโรโหโหตุสุขิโตโหตุปรมิตมหาราชาสัพพะระมะคาคินีทิฏฐิจังทิฏฐิกัมมังทิฏฐิราโภทะโยนิจังปรเมตมหาราชะวรัตตะปรมัตถราชินียาสหะวันตัปปะทาขอถวายพระพร

ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ไว้ความเคารพทางซ้ายจ้อง

0: ู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19

0: ครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 13,328 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 13,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
3: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการณ์งวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
3: ดังนั้น

0: ที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปลงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได้
1: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงานผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
2: นางสิริวัลย์ตักจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากโดยขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวัลย์ตาสจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
3: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4: นางสาวกุลวลีนพอมรบดีประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14มีนาคม2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
5: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64หรือคทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
4: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด70%
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง70%ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
3: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซต์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายกชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
8: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
7: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซต์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
3: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิผู้บริสุทธิ์
9: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจัดสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่ จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
10: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยกรมประชาการสอบสวนการไปร่วมกระทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน
12: ์แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วไป
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักท้วงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อเวทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ after shock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซาวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก หรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุกถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วดูว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบแล้วนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้างก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตัดถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัทรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันท ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราช

เนียและสกอตแลนด์ลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพท

0: แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรณ์ภาค1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปานรสัมมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้พลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันหรือปันรัสมวานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีปิยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่26มิถุนายน2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19นาฬิกานายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคิดเปิงประธานบริษัทซีรีมิเกตและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช็อปปี้พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหารือแนวทางการพัฒนาระบบวิชวลแบงกิ้งเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและขยายธุรกิจอริษณาสันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare Summit 2026เพื่อผลักดันการใช้ AI พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานโลก
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare and Wellness Being Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยณ True Digital Park โดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสะท้อนทิศทางใหม่ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้เป็นพลังหลักของประเทศทางด้านการสร้างองค์ความรู้ระดับโลกการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงการสร้างนวัตกรรมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกมุ่งสร้างงานวิจัยระดับสูงพร้อมย้ำว่าหากสามารถพัฒนา AI Healthcare จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจะต่อยอดจุดแข็งของประเทศทางด้านการแพทย์สุขภาพ wellness economy สมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพระบบบริการสุขภาพและความสามารถของบุคลากรไทยให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลกซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จะให้นักวิจัยเห็นคำตอบใหม่ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่แม่นยำขึ้นประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากขึ้นและทำให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดินหน้าป้องกันการรั่วไหลข้อมูลตั้งเป้าเปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในปีนี้พลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส. PDPC เปิดเผยว่าในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ4ปีสคส.ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้และบังคับใช้กฎหมายจากการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆและประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นปีนี้จึงตั้งเป้าหมายข้อมูลรั่วไหลเป็นศูนย์จากเดิมที่มีการรั่วไหลของข้อมูลสูงถึงร้อยละ 40-50 เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ1ได้สำเร็จพร้อมผลักดันนโยบายพัฒนาทักษะบุคลากรและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการสคส.กล่าวว่าได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพที่ซื้อขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำความผิดทางอาญาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นทางที่เป็นเหตุให้ข้อมูลรั่วไหลให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมีการลงโทษปรับทางปกครองกับหน่วยงานราชการที่กระทำความผิดมีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกว่า 1,600 เรื่องประชาชนขอคำปรึกษากว่า 20,000 เรื่องโดยเรื่องร้องเรียนราว 3,000 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและตั้งเป้าที่จะเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลตนเองได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่นโยบายภาครัฐเข้าถึงประชาชนพร้อมรับมือภัยคุกคามในยุค AI
5: นางสาวพัชรินทร์ จำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ PRD Active Networking ชิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันและแนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำให้เครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิต่างๆที่ประชาชนควรได้รับรู้มุ่งเน้นการทำสื่อสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลจะเน้นการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนเข้าใจผิด
6: ในขณะเดียวกันก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าสื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์ครึ่งเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วยถ้าท่านอาจจะแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็อาจจะมีผลทางกฎหมายด้วยหลายๆอย่างค่ะ
5: ด้านนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวย้ำถึงการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในยุค AI ว่าปัจจุบันเป็นยุคที่มีสื่อเป็นจำนวนมากประชาชนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมากกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ควบคุมสื่อและกระบอกเสียงของภาครัฐจึงมีหน้าที่สำคัญรับนโยบายจากรัฐบาลมาผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกันกรองแล้วจากช่องทางต่างๆของทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และย้ำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการแชร์ออกไปในวงกว้างนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้พิพากษาของศาล ICC จำนวน3คนได้แก่นางคิมเบอร์รี่พรอสจากแคนาดานางโซโลมีบาลุงกี้บอสซาจากยูกันดาและนางเรเน่อเดลเลสโซฟีอาลาปินีกันซูจากเบนินยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาเหล่านี้เมื่อปี2568โดย ICC มองว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันนอกกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาของศาล ICC หลายคนเมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ศาล ICC ประกาศออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซารวมทั้งเปิดการสอบสวนทหารสหรัฐที่ก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนายโจเซฟอูเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการของหน่วยยามฝั่งจีนบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าระเบียบระหว่างประเทศตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญด้านสภากิจการมหาสมุทรของไต้หวันระบุว่าเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเลรอบไต้หวันถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการค้าโลกและการคุกคามทางทะเลของจีนยังทำลายผลประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการขยายอิทธิพลทางทะเลโดยทันทีทางนี้จีนเริ่มปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางทะเลพิเศษตอบโต้จากกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาเกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลที่อาจคาบเกี่ยวในน่านน้ำของจีนบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของเวียดนามหรือ NSMO เปิดเผยว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 58,456 เมกะวัตต์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติทั่วประเทศจนทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้น ด้านนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดการว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยังคงอยู่ต่อไปถึงวันนี้โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งแต่จังหวัดแทฮวาไปจนถึงเมืองดานังรวมถึงพื้นที่บางส่วนของที่ราบสูงตอนกลางทางนี้ NSMO ขอให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นตั้งเครื่องปรับอากาศ26องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้รวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่เร่งด่วนลดภาระของระบบโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนเช็ก3นัดมี1แต้มจมบวยของกลุ่มตกรอบแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอฟริกาใต้เฉือนชนะเกาหลีใต้1-0แข่ง3นัดมี4คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนเกาหลีใต้มี3แต้มยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2-1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในนัดนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงขณะที่กลุ่ม C บราซิลเอาชนะสกอตแลนด์3-0ทำให้ทัพแซมบ้าเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนสกอตแลนด์แข่ง3นัดมี3แต้มแต่ผลต่างประตูได้ลบเสียลบ3ประตูโอกาสเข้ารอบต่อไปเลือนรางส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโมร็อกโกแซงชนะฮีติ4-2เก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนฮีติแพ้รวด3นัดตกรอบแน่นอนแล้วเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4เอาชนะมิซากิยามากิชิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่น2-1เซต6-0 3-6 และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเซียวซือหยุนมือวางอันดับ6ของรายการทางด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเลียมยุนมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นขณะที่ชายคู่รอบรองชนะเลิศริวโกติกุลกับธรรมพันธราธรคู่มือวางอันดับ3เอาชนะวีรวิทย์กำพุทธกับไตรศรีเสน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที 44.843 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จขณะที่เมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2 นาที 25.099 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวอีกด้วยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด51ครั้งมีเคสขึ้นมาตัดสิน 1,508 กรณีซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่นำมาพิจารณา 1,519 กรณีขณะที่คดีที่มีความรุนแรงมีกรณีที่เกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ 86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงน้อยกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกฎกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษสูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟร์ในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
11: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
10: ด้านการตัดสินลงโทษผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่การแข่งขันมีการร้องเรียนการทำหน้าที่140ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลลีกและฟุตซอลลีกโดยชลบุรี FC และเมืองทองยูไนเต็ดคือ2สโมสรที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้ร้องเรียนเลยปุริภัทรสอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ์
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เหมือนซุ้มคา
2: ปอกว่า
1: เนาะซง
2: ปอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยะชอจิตทอกาไทมีเกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทาหาวิออโคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอจิเวออตาละหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือจาวจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0งาแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก็นี่นี่อ้อขอฮีงาสก็โทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kha to ke che le ji mai kho ya lo ya o kha to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปื้ต้าเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาที่นาริไข่ตาและข้อนาริชักขไกเตฮาเลเลงาหือละหุข้อรายกาอโบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตละหุข้อเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาหือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติเกออกาปิดาเกเพวิโย

0: อบูดาจาวิโยอยากพึ่งฮาติปอทอกาดาจาวิโอหน่อยาเฉาะคลงอ่ะคือติปอกกะมีลาแลชุบเป้าปารุเชตาวิโอวิโอเนี่ยรหุยาติผักแก้วติแก้ไรกาอบูดาจาวคลงอ่ะคืออคอกะกอกะดักเชวิทัปปะตออรอเปติกะเลเลถะตะวิโยยาวิโอคลโลละเซจาเลอไรกาอบูดาจาวคลโลหะอยู่ลาวิโยแมฮาวิโอวิโอเนี่ยรหุยาคาพ่อเชพ่อโลเชตาวิคักคิเพเชเลติกะเลเลทอกะจาแมดอแมซึแมกาแมฮาเลดอซาเชโอเลนาจะได้เจอกันกะหุมเมียวคลโลแลอเจ้ายาปิปากะเชวิโยแมและจะขอวิโอยากะมุยิคอคลโลเชตาวิโยจะรับประตองคือติกาลิเลกามุยีเซมาคัสปอตอลาตาเวอนาอกติพัฒนี่คือต่อดาและปูกากะกิตูจาวิดอวิเชวิจวิเตจิลิลิพอกะอายิติแล้วอาชิยอตุยอยะกาคาเดญหาซาดักิสิแมยานีสปงานีขอฮาปาจูฮาปาโอคโลยะญอญิชงานีมุนิเพวิโยและจะขอญิหินชขอขอมขออาวิอวิอญีราหุยะติภาโอติฮาเลเลวิอยาหินาริควัยตะแลกอนาริทักขะไกติฮาเลเลงาหุราหุขอไรกาอบุดะจาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮสติไลพองาหุราหุขอตอกเชวิโยปุตะแลญิพอติพอลโก Facebook Fanเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิยานีลาหุยาติภาติแกลาหุขอพอนาแล้วนี่คือลาหุชอเจออคอโลติแกอกาปิดากิเพวิโยและอย่าเพื่อหาวิอยาอคอโลทอกายูเวลาตาวิอบูจอวิอลอติภาไลลอยูเวลาตาวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาอคือเปตาแลอเลมุทาคาแกติแกเชียแล้วอกาปิดากิเสแม่จะได้คืออลอปเตลอติแกอยู่เวลาแล้วกาดาเจดากิจเวลาอย่างนี้งาหุ้มเหมียวคอลแพกไอเชเวอเจ้ายามูชามูยีมูกะมูหอพ่อจ้าดาวิสาตาอลอติพัทาอลองาคืออยู่เวลาแล้วติแกกาดาเจดากิจโยแมมจุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันนี้แต่นี้แล้วอลอสาตาติพาปิกาลาเวลางาคือไทมิงกือคอลกาจะได้สวยอย่าอย่างนี้นิชออนตาแล้วนี่ชกอนี่ขอฮับปาวิอยาเฉาะคอโลนี่คือไทมิงก็คอโลไล่กาไล่ตีพ่อมุยีตีปืนลูกเกาะลุลาติโยโควิโยและตีกาตีตีลอกโกกามุยีกาลามาจาไกตุโยเจเลียนยอยาเฉวิอคอโลงาคือไทมิงก็คอโลจะได้ฮับปาปืนละพ่อรอแม่ลีตีปอมุยีก็ลามาไกตุเวกันเฮกอนี่เวทยาท่ายันตุกมุยีมากาลาเฮโลอาเมฮาอาจกาลาโอเลียนยอใครเคยเล่งาฮือจิ้มไม่วิ่งคอลโลปโถมุชาเลดาวิลียาเศร้าเลียมุชากัตซึจาเลียเอาวิ่งเนี่ยละหุยาเกียวใครเพชเชลีนาอยู่เวลาเลติแกกาดะเจดะใครเพวิโยใครกลัวมุยีงาฮือไทมิงกอคอลโลลุลาเลอลามากิตุวิชอนี่ชงันตาเลนชสุนิวิ่งยาชอคอลโลจิ้มแม่เล่มุหอมุยีออกคาติภากะปีป้าใครปื้อวิแม่เล่ใครกลัวมุยีชะกะกอนยานิวิชอเล่นี่ชงันตาเลนชุกขอนี้งาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่อเซชเปอร์เซตาแล้วออเชเปอร์เซออกคอโลเจเปื้อเลนชุสนตาเลเซชนิไทแลมุยีติปุลูกอลุลาแลลามากิตุโยเจขอเชเปอร์เซตาเลสชเปอร์เซคาไกเจจองาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่อแมกอเปต้าเลไทมิงเกอภาคอีสานพ่อกานี่ชงันตาเลนี่ชุสนยอคอโลแลออเชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซเจเปื้อเลนี่ชิฮินีตาเลเซชนิลอกโกขอเชเปอร์เซตาเลสเชเปอร์เซจิแม่ถ้ามีก็จะได้ต่อนิชงานตาเลนชสุญญ์ขอโลออเชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซถ้ามีก็จะได้ต่อพ่อกาเลียมุยขอเชเปอร์เซตาเลสเชเปอร์เซจิแม่มุยต่อพ่อขอเชเปอร์เซตาเลฮิเชเปอร์เซเจมุยชอเลมุยต่อพ่อลามาวิลอแม่ใครจะได้ถ้ามีก็เขาได้ต่อพ่อออชเซชเปอร์เซตาเลออชเปอร์เซเจคิดได้แล้วจริงตาเลเซชเนี่ยล่ะกว่าขอเชเปอร์เซตาเลฮิเชเปอร์เซคาไกเจและกุฏิพ่อกานี่ชงันตาเลนี่ชสุญญ์ขอโลออชเปอร์เซตาเลขอเชเปอร์เซนี่ชหินตาเลเซ
1: ชนี้ขอชเปเซตาเลสชเปเซคไกเจอะโลนิเวตยาทาเลมาเวมุยิชเลทายมิงกออก็เจเตตอกุติพ่ออ่าพ่อจอมาลอลิมุนิตอพ่อแทมเมียนาเตตอพ่อมากาลาเฮเวเลแมเลเคกอเตกาลิเลกาซาตาติพัมคาเดพอนาตะแมเลชเดจอคอลออ่างาฮือทายมิงกอคอโลกาติชเตยาปิปาเชเวทปาตองาฮือเตกาลิลิกาออจอยาคาสปิปาเวียนี่คือหาอยู่และผักไอกาตัวปูนาลีเตกาลิเลกาสัตตาติพาคาเดพอหาอยู่แม่ก็จ้าเลกาลีอยู่เวลาตาวิมสัตตาไลเราจอตาวิโยลียานิกะจ้าเลติเราก็ไปจุเวลยะนี่แหละเลนี่ชงานี่ขอฮาปาจูฮาปาเวียยาวคอลูแรงอ่ะคือไทมิกอคอลูไอโอดีนแห่งชาติก็วิออนแผ่วิเจเลยอะเลเมยโยเลไอโอดีชกาลีไอโอดีก็วิเลอะเลโยเลยยะนี่แหละเลวันไอโอดีนออนแผ่วิเจเฮกวอนี่ชเวลคอลอเชซาจอซาพอวิมอสลากูกะงาฮุมมียาจาวิดอวิอะเลเตพาเลจาวิออคอลอสติตาปุตุอะเลเมจาอะเลคาเวมากาจาไกตุงาฮือออลัสมากาลูไกตุออโปตอจกขอกาจะเคตะลอแมเลนี่ชงานี้ขอฮาปาจูฮาปาวันไอโอดีนแห่งชาติกินอย่างไรให้ไอโอดีครบแต่ตายไม่พังเจแล้วคอลอกก็ไขคอเลก็คอเลไอโอดีออนนี่แห่งชาติดอกคอลออะแลคาเวคาเคติจาแลเลอะแลคาเคติจาแลเลไอโอดีชะได้พางาหือตุคอลออสอสาลูวิออคอลอกาลอและเลงาหือลัสมากะปะไอตุนะคาเคกาติจาโจเลคอเลเลยานี่ตอจกคอติพาติกาลาตาวิโลแมออวิออนี่ละหูยาติพาโองาหือชอยากาลีอะแลลูวิแมอะแลออคอลอไอโอดีนก็วิจวิโยต้าอูมากับผู้ดูเลียอุทาติจิโลกนัชวะสิมาจวิทัปตะต้าอูผู้เวียก็จาริชกปิรุชูหูต้าอูผู้เวียก็เวเลียอุเวเลงะคือไอโอดีนเลียงะคือตุคออากาวิมาบีมาหล่อเวมามาเวเลียมาหล่อวิทัปตะแผวิเจเลียเขาจะเบื่อหน้าแหล่เลียอาเลกะดาดาเวียไอโอดีนจวิอาเลกะเลเลียกะจ้ากะดอเชวิทัปตะงะคือก็ปีห่อต้าอุผูเวจะได้ผ่าทอกะแคลาวิโยเลยจะมาโมอยากให้จะได้คือเรียอาเลมาเลไอโอดีนได้ผ่าเรียกาจะมาไกเวทปะตอเตปอเรียออลัสก็ไปเวลาเจออลัสลุยเวนะเฮก็เรียไอโอดีเฉลยอาเลเฟเวอาเลขอเจติจวิมาเฮเรียน้ำปลาซีอีโอจีซอสหอยนารมซอสมะเขือเทศเตเลกันหนักปอพอยออกคอลูกะไอโอดีนจวิจิแม่เรียกกวางคือเตจ่าติดอวิออกคอลูเฉบุญฮาวิออยาเนี่ยคือชอยาติพาอาเลแมเวอาเลคาเวติพาจามาเลออลัสกาติเฮใจแลออลัสเฮแต่ลาอยู่ที่แมเรียกว่าออลัสอานาเพวิชกามาเกเชวิโยอลิติขวาเกติขอออลัสอานาเพวิชกากาติมาลาเชวิทากาโมวิโยเฉลลิงาคือจาวิดอวิทาจาดาลาวิจิแมเรียงาคือออตัวคอโลอาเลแมวิจามาเลไอโอดีนติพางาคือออตัวคอโลกาหะยูมาวิทาปาตอออลัสได้ผ่านลูกไกวิเจเรียกกว่างาคือติจ่าติดอวิออกโลกรรมสติตาจ่อลอเรียววิออนี่ละหุยติพาอาเลเรียชมามาตะขอจ้าเรียติพาก็อาเลกาขอซีเอียวกาขอโรดีกาขอเรียกก็ซ้อหอยน้ำโรกาขอขอเวเฉลเรียเลเมวิดีดีติโยแมเรียกกว่างาคืออาเลเมวิจะได้ผ่านจามาวิลอกโอลาสกาติคือเจ้าลัสกากาติกาติวิจิกาชีวิเลเฮกงาคือติกาลิเลกาจาวิดอวิออกคโลกานาเลเจ้าหลอกคือลอยคาเดนสอจะลาหุชมคอมาลาวิตคอดัจาวิเลเลจาปูจาลือหลอกวิบะกวิเลเฮกงาคือลูวิสิเวจาวิดอวิทับปะตอมากะพูมากะแพกิตุอโปเลคาเดนสอจะแม่แต่ก็แลอวิอันเนลาหุยาติพาทาเลอรสาตาติพายูเวลาเลจะเกชรากาวิโยแม่หาวิโยวิอันเนลาหุยาติพาโอยะซอเลกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อสาตาปิกาลาเวเชเวเลเลอบอมมีพ่อแม่เลกะคือแทมมีออโคโลเวมาเฮเลงาคือแทมมีวิออยาลอโกเตชนาลิเสชนาทีเคทาเลกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อสาตาปิกาลาวิโยเลยะซอวิออยาจิแม่เลมีฮิวิเจเลนู วเวเนซุเอลาราก็เวมมีเจแมเลียมีที่ให้เวจ้าแม่ลูวิสเวกากาฟูมาลอเวเนซุเอลามีล็อกโอนาเลียอาลาเคงานาลีเรียมทีละเป้าอย่าเศร้างานอะไรออนาทิตาเคจอวิเจยังก็มีฮีให้เวขมากาเวเล่ยังก็เล่มีฮีอาลาเวทุขจอยจารอแม่เล่สจุนีเตะเลกาเล่ขอจุฮีขอเตะเลสจุนีกาเตปอกเกวิเจเล่เตปอปุเตปอกาเทเกเชวิลอเล่เคเตะเลกาเล่สจุงากาเตปอกฮีวิเจนิเวติยาธาลิวินิสเวรามิโอคโลกามิฮีเวทปะโตลูวิสิเวกาฟูลอเมเล่จะได้คืออาจุยามิพอกาเตปะเตปากาเทนิแล้วมิยาธากาเปเกเชวิโยเล่เคกว่าเวเนสเวรามิโอคโลกาลูวิสิเวกาฟูมาวิลอเมเล่มิฮีเวทปะโตชอยากาเล่อาสากาสุไกเปเวเยเตพามอจิเตพากาลูไกเซไกเปเวมาวิโยเล่เคกว่าจักาอยู่เวลาเล่เลี่ยบ่มีพ่อจ้าดาวิสาตาติพานาลีอยู่เวลาแลอวิยาเนียลาหุยาติพาทะโทลาวิโยจ้าเลกาเลอวิยาเนียลาหุยาติพาโองาคืออาจุยารัฐบาลกาเลชดิคือทกสเลคณะกรรมการลีธนาคารทกสถาจีดาวิออกคอลุนาเลงาหึมมีออกคอลุกระทรวงเกษตรพ่อกางาหึมมียาติจ้ามือจ้าปาติพาทะกาปิไกจูเวโครงการเลดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็เวเจอเมเตียติกือเลเตียติกือโตและมือเจ้าว่าจ้าวิกาเศรษฐกิจมือติพัฒนาฟุตซ์ปีวิออคโลมือเกือว่าเกือติออคโลอปื้อจอตาวิติพัฒนาเลอปื้อจอตาวิติพัฒนาตากิกาตูอปูกาปีวิเจแค่ก็โครงการเชื่อวิออคโลแหล่เลอาจุยารัฐบาลเลอาจุยารัฐบาลบัจเจงบประมาณขับเปื้อเสะมือละแต่ตาวิเจยังก็เชื่อวิออคโลเรียนชนิดคือวิออย่าออคโลแหล่โครงการเชื่ออย่าเสะขอเคติตุโยเจแม่เรียกเสะขอเคติตุโยเจโครงการเชื่อวิแหล่เรียกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็วิเจเฮก็โครงการเชื่อวิออคโลเรียกอ่ะหุ่มมียาถากาเปียไกตุเวเรียกฟุตเชื่อวิแหล่ติกาเวียติเสบะขากายชื่อปีวิเจและชื่อปีวิออคโลเรียกขอเสวิออย่าเตะขอจีแม่คาเตเลนโอเมะลอโกเลเตะขอเวียขอบะเจโอเมะเตะขอเวียขอบะเลเตียติเกือโตเวียโกวิทัปปะโตงาคือมียาเกษตรกรมุติพาฟุตสตาเวนาเลโอเมะขอบะเวียอาจุยารัฐบาเสบะกาเสลาตุโยเจเฮโกงาคือมียาเป้ากาเสบะเลกาโตเวนาเฮโกโอเมะเตะขอเวียขอบะวิชอฟุตสปาลีมือจ้าวาจ้าปะเกษตรกรมูมียาติพาลอโกเสบะจิติรักคือวิโยเรียกเขาชอตีเยกาเวียตีเสบะจิเมลิชกาเวนาเรียกขอเสวิออยาตีขออย่าเจติแต่วิเจเรียกเขาชื่อเพวิชอนาเรียกโครงการชอคอลุปเพวิชอติพามอรติยาแลเรียกอือเกษตรกรเรียกทกศอคอลุสมาธิแผ่วิชอติภากาเผ่วิเจเรียกคาเตละงาคือมือเจ้าว่าเจ้าพ่อลิกาเกษตรกรอมัวคโลขึ้นทะเบียตาวิชอติภากาเผ่วิเจเลปูต้าเลกาเรียกโครงการเชวิออคโลป้อแผ่วิมอจีสยาจิแมเล่ออเจสามามีเจน้ำมาปามจิแมเล่สมือมียาพารามีผู้ชอมีและอิชิมีอิชิมาชิมีเตียวิติภาเจและเรียกเสยาเตียโครงการเชอคโลผู้ชื่อเผ่วิชอแลเรียกงาคือกาอบรมวิจิแมเตจ้ามือจักไอตุเวติภาหน้าเรียกทกศจ้าวิมาโกเลกัสวกเกษตรเตียวิอบรมวิโครงการเฉาะคอลูกาลุยและกาอบรมสิวิเจเรียกงาคือติจ้ามือจ้าวิออลกาฮีวิโกกาวินาเรียกแค่กว่าปุ้ยติผาทอกาจิติผาทอกาเรียกคาเดชเนตเนลาตุโยเจโนคือติจ้ามือจ้าวิออคอลูเรียกปุ้ยชติผาคือเวลาก็มีกูอโปดะเวลาไม่แลนี่คือตีตาวิมอจีอโปดะเวลาจะได้ผ่านนั่นเลยกาลาเกตูเวออกคาติผ่า มียาเลยมาปิตุโยเจเลยจะเวลเสยาติยาเลยก็เข้าอบรมเวกน่าเลยอรอฮีก็ฮีเวลคอโลกาติวิจิเมเลยเพื่อเลยอยาติยาลอกว่างาคือเลยปุ้ยติผาวือเวกาเลยโครงการเจาะคอโลปอตาวิไม่กะทกศคอโลปอตาวิออกคอโลปุ้ยติผากาวือวิเจและเลยติตาวิมอยจิยอติผาทกากระทรวงเกษตรออกคอโลเลยยูคือมาลาวิคัสกาวือวิเจเลยอโลอรอตกมาลอเมเลยยาคากาเตเซบะชลาวิโอคโลโอเมเตขอวิอาขอบะวินะยาคาเซบะเจติกาโตเวคือว่าแค่วิแมลิงอะคือตีเจ้ามือเจ้าวิโอเย่าคโลกาเซตะกอหมดติภากาไล่ปอวิโอเย่าคโลงาคือออปื้อติผามาจวิโยเลี่ยวแล้วก็งาคือตีเจ้ามือเจ้าวิโอเย่าคโลแลเลี่ยวออปื้อติผาอาลูวิโยเรียกปื้มมาจอกมาแผ่เรียกตียาเรียกเอาปื้มมาจอวิไม่ให้เราโกเรียกใครตีอยู่เตียวเรียกตีผ่าผ่าต้องกูฟูจอวิเราโกออปื้มตีไก่ตัวเวฟูดีแยกไก่กาวินะเรียกยักษ์ข้าเรียกงาฮื้ออปื้มมาจอวิทยาธาเรียกวุฒิพ่อก็ตีไก่ตัวเวตีมากาวิโยเรียกชราปตองาฮือตีเจ้ามือเจ้าวิมาโกเรียกตากาตีวิกาตียาเรียกเอาปื้มจอวิออปื้มจอไทยและเรียกอเมกะคือจอวินะเรียกอปื้มเจกะขอวิลกว่าเตียวิหือผู้มาขอแม่เรียกว่าอเมกะจอวิเรียกอ่ะคือลุงทูวิตียาลีเรียกไทยขอโกโกนะเรียกลุงทูวิลกว่ากำไรกะจอวิโกวินะเรียกอ่ะคืออปื้มอยู่และเรียกตาวิลกว่าอเมติผากะจอวิเรียกว่าอ่ะคือตีเจ้ามือเจ้าวิเกษตรกรเตมูลีเลกาลีงาคือมอจิเตผาตีวิออย่าคโลติกาลีเลกาออปื้อจอวิออก้าวซาเลตีมีแม่ให้แม่เวมาโกเลมอยอจิยอกขาเวเตผากับผู้เตผานัชผู้ปุ้ยผู้เตผาเลออปื้อจอวิดีๆโยเลกะกงาคือออปื้อมาจอวิตยาทาเตจ้ามือเจ้าวิออคโลกาดอวิคลีมากามาวิโยเลออลอกปุ้ยผู้มีคือผู้คาเดวึกือมากาโกติตาวิมอจิเตผาตอปะฮาเตโกสามาเคลอโกนาเลคาเดมาดาเวสามารถออตูมาอือเวเลียจะเขกไกเวโยเลียเขกโกจกาดาเวโครงการที่มาอยู่เรื่องอ่ะคือวิออนิมมียาเหมือเจ้าว่าเจ้าป่าชอติผาอโปเลียจกาอายุเวลาแล้วอ่ะคือราหุยาติผาฉะเกามาลาวิโยแม่ก็เจ้าเลยกาเลียอบังมีพ่อกั้งกระใจวิออรสัตตากาอาจจะก่อนาสิแม่หาวิอวิออนิราหุยาติผาโอชนิดคือเลียกรมการจัดหางานเลียกรมการจัดหางานพ่ออลอสาตาติผากาลาเวเลยกรมการจัดหางาพ่อชนิดคือเรียกอบามมีพ่อกั้งกาใจเวพอเลละสมะวิเจชเวลเลียเกาลีลิเกาลีคอคาเดกาสอเลียกาติผาเรียกคาเดกาติมาไทยและไกแผ่เวรอแม่เรียกเกาลีมิอคอโลกั้งกาใจตุเวเสฮีเสฮากาพอเลละสมะวิเจสมะวิเลออไลพ่อกาสมะวิเจแม่ฮาปาซึญญิตาเลขอญิสฮาปาจุเรฮาปานี้งาฮาขอจะก็ขอวิอยาชอคอโลกรมการจัดหางาพ่อนาลียูคือพอเลละสมะตุโยเจเคโกเกาลีลิเกาลีคอกาสอวิแม่เรียกเคโกชเวออลอแลเลเกาลีลิเกาลีคอสอบเวนาเลทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานก็เวเลชเวออลอพอแล้วสมะวิจิเซฮิเซฮาก้าพอและสมะละสมะวิจิแม่เรียกแค่ว่าออไลพ่อกาสมะวิจิฮาปาซึญีญีตาและขอญีสฮาปาจุเรฮาปาวิออย่าโคโลจิแม่ชเวลเลเรียงาฮืออาจุยารัฐบาลีกักกะจาวิพ่อมีต้องมีจ้าดะตาวิเจเรียกแค่โกงาคือลาหุยติภาเกาลิมเมียวกักกะใจกาวิลโกเรียออนไลพ่อกาสมะวิลอแมลิเซฮิเซฮากาคือวิเจแค่โกกาติวิออยาลโกเรียมือจ้าว่าจ้าพ่อวิกาเรียตุนุตุสะคูวิกาเจกอซากากาวิเจเรียกแค่โกนูเกาลิมเมียวคโลกากาติวินาเรียกแค่โกชเวแลมงาคือเว็บไซต์ออกคอลุเรียกรมการจัดหางานเว็บไซต์ออกคอลุลุยและสมะเพวิโยเรียคือเวเลเรียฮอกคายามิกะคือวิเจอาสาติชิขอตาเลเซชก็ขอออกคอลุวิเจติคือวิจิแม่เ เฮาสาติชีฮิขอตาเลเสชกอขอคอโลเวเลฮอคายามิกะฮือวิเจลีฮิออตาวิลิตาติผามาฮือเจยาเข้าเกาซาดาวิอานามาจวิชอติผากะเผวิเจหรือเลกะมีเวอเลียวคากดไม้มาติภิมาติยะจวิชอติผากะเผวิเจและเกาลิมยอคอโลคอลุยแลผีน้อยติเลกะกะจาเลพอกอลาตาเวอยู่กะเลกอลาวิชอติผาลอกกะมาฮือเจเรียกให้กดเชเวลเรียกอะฮือไทยมีกอคอลงอะฮือมียาติผาเกาลิ้งเหมียวคอลกังกะใจกาวิชอติผาอโปดาวิซาตาโยเรียกให้กอออนไลน์พอพอแลลาสมะวิจิแมเรียกฮาปาซือญีญีตาและขอญีสฮาปาจุเรฮาปาคอลเจเรียกให้กออาสมะเลภาวิตยาธาติชญีฮีฮาปาออกูฮาปาทาลโกเรียกเกาลิลีเกาลิขอติผากะสอวิเจใครเตแลกไกเวลโกแลเรติปอกอทุลาติโยเจเลชกาอายุเวลาและลิงอ่ะคือเวียวเนี่ยละหุยติภัททะเกาลิ้มเหมียวคอโลเกาลิลิเกาลิคอสอเลเกาลิ้มเหมียวกังกะใจตุเวพอเลละสมะวิเจตะโกแลเวียวเนี่ยละหุยติภัททะเลอลอสาตติภาอยู่เวลาและอาจะเคชลาวิโยแมและอย่าปึ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภา

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีร่วมกับนายดีแลนจอห์นสันผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนเบลเยียมเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย EU มุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรและดึงดูดการลงทุนหวังสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้แทนการค้าไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เดินทางยังกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ร่วมกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารทางนี้การเจรจา FTA ครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันการเจรจาในประเด็นที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมในการเจรจารอบที่9ที่กำลังจะถึงนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันยังไม่พบแก๊งสแกมเมอร์ตั้งฐานในพื้นที่พร้อมคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสัญญาณข้ามแดน
2: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังมีกระแสข่าวความกังวลว่าขบวนการดังกล่าวอาจเคลื่อนย้ายฐานมาจากเมียนมาและกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการร่วมกับกสทช.ฝ่ายปกครองและทหารตรวจสอบเสาสัญญาณและควบคุมระบบสื่อสารในพื้นที่อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบไม่ให้ถูกใช้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราโรงแรมและบ้านเช่าซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้วกว่า10รายที่พยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตำรวจนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต่างชาติพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผิดสังเกตหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากอย่างมีพิรุธสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาญาอนาโกลุคุมญาอูตาจอซาดูเจียงลองในญานิอุลโลแมบาประชาชนยาโกเชโกลาตาพอเดืองเฮลวยชอบาแมคอติบัทยาวาสิจอนเนแมยอนอนาเดญาจอญางาลาและเชโฮเอดีเอลความดันเชลบาหวานเชลมะเลอาชิงเมโมแกรมโฮอัตซาวเนชอเชลนึงเงนาโกกะโกชอกอมบิโอโยฮาอัจฉงมาเลชเชนยานีชกอมบิโลกเอสนากงมาทุจิฮุยฮอทุจิรามิชาอัจเวยายองและทุเมอสิญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมนีเยงาซุมงางาปโยดามอเดนากาติโกจำยอจำยอนึมานากงนาลูเดนากาติซุมนิซุมโยกะนาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กำมาแล้วเนี่ยกำมองขากาไก่กูเนี่ยเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอเนี่ยแหละนึกมาอ่อนนะนากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังอ่ะอยู่นิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออโกเย่งาสีเวและงาอยู่นิ่ว
5: ma zhe ge nya wo shi shai mi a tu
6: obo da ja
7: obo chopper
6: ma sun kha
7: kok wa
6: nyo jong
7: o du tha ma
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

او چی پا او دو تمه ده ای نی می خان یا یا غا نالو نه لا یه نیو یه نیو نیم چی او لا یه می نالو تانجو لو ای نی یا غا نالو نه پا یا تانجو میا ده یه نیو ده هگا میو مو دو نه لا یه نیو میو مو دو นะขอเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วเลยอย่างนี้ยุ่มๆได้คั่วเหอนะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่และแม่อย่างนี้ยุ่มจีนะอีกเนี่ยย้อนเจอนังเงินเกล้าแม่อย่างนี้ละวันพฤหัสสบดีเงินง่ายในอย่างนี้เธอไม่แน่หรออย่างยุ่มจีนะขอเนี่ยงานแน่อายุเชื่อเหมือนแน่ที่คอรู้เออโจดามาเดียเนี่ยเดอายามนาลีเชหลังกรณีเราเลยเห็นนี้งูมันนี่นะเราอดีตอาคาดอแต่มังเออเราอดีตตัวเองนุ่มนักโกชดเจ็บเนี่ยเนี่ยทนจืดมาเนี่ยอยู่เฉยๆก็อดีตอาคาดอไม่หูนะเราเยลาที่เกิดในหัวหลังกรณีนะก็เดลาหูดอเราเนี่ยนะอาคาโนนาลีเชหลังในเชติหลังกรณีนะก็เดทยายดอเราเลยเห็นนี้อีนี่เถียนาอุจิอายามังคุยกันเว้ล้อยานาหาอนาคอนนาลีเชตีหลังเกินเนี่ยนะฮะยาแม่เดียเนี่ยเดียนี่ถ้ายาดอกหุ่มมานะฮะโดนยานาล้อเลยนี่แต่ก็ยันนี่นะก็ต้องเชื่อก็กอมเอรัฐบาลก็กอมเอล้อยันนี่จะก็เอกาดานันเนบิสิบิกามาก็เดือนนัดตาดอเนี่ยล้อเลยนี่นะก็คอยเหจะก็เอกาดานันแต่มังเออเดียเนี่ยเดียเออถ้าก็ยืนยิบเบลเลยนะฮะดาพายล้อดอช้าขอเดี๋ยวพ่อเนี่ยบินนะฮะดามาเดย์ยืนเนื้อเดย์ถึงมีแน่ล้อนะฮะยังไม่ยืนเนื้อย้อนน้าลุล้อน้าอันนอมาจ่ายืนเนื้อล้อเธอสวัสดียามอุจิติยามแล้วยืนนี่แล้วทนจุลามาเดย์ยืนเนื้อเดย์มีแน่นะฮะยังไม่ล้อเฟบัวปานในขอนี้นะฮะยาล้อเออถ้าก็มาข้อปานในขอนี้นะฮะยังไม่เดย์ยืนเนื้อเดย์นิจิเอโยมยาก็แหลมถาจะมาเย็นเนี่ยจะกาเอกันเนี่ยพาเวลเราเลยเนี่ยขนจะกาดันเนี่ยมาเดทมิแน่ล้อเฟซบุ๊กไปในนะฮะลัวนะกดไลค์กดแชร์เออเธอจะเนี่ยจะไม่เดเย็นเนี่ยเดที่ขอเราจะดามาเย็นเนี่ยเออกันเนี่ยนะล้อเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยอันเนาะจะไม่จะกาเอกันดันเนี่ยมาเดเย็นเนี่ยเดนิมจีเหงาเย็นนี่เนทันเจออาเดืออาคาอันน้ำมันที่น่าชาลาง่ายเดียเนียวบาลาสินาโกสีอาโคเอมันที่โคล้อเทมินเออินาโคก็นึงก็ง่ายเดียเนียวมันที่น่าฮอนเอมันที่โคมินเอล้อเย็นเนียวไทยอันน้าอินาวันพฤหัสบดีอันน้าอันน้าหนีเชงาบาลาสีมิถุนายนอาโคนั้นหนีพังยาโกชัวงาเดียเนื้อเดียเฮน่าขอเนี่ยโคโตลาโตล้อเย็นนี่เนทองเจอนิมจีเออไอยามเออลาคุยเดียเนื้อเดียเฮก้าลองอันนี้ก็ก่อนลำทาร์มายันจะการได้ไหนมีไหนดอชาติบิ้มแล้วพนักหาดามาเย็นเนื้อ

تو نه دا چه لا یه نیا پانه بینا هدا ده یه نیا ده دا چه نه خواه نیا مانگه نیا نیا لے چه دا چه نه ده یو غا نلوه یه نه ها بیو دولا یه نیا یه نیا یه نیم هگه ها یام لخوه نه لا یه نیا تا از พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาบูอายิกาแล้วเลยนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาลอยเหยี่ยมเฮตาโอดาเลอร์อายามหลักเฮยาหลัวมีแนลอยเหยี่ยมอายอนเหนือเกินในโยโย่บอหลักเฮเหยี่ยนี่ลอยนิ่มเฮยามหลักเฮนะขวานี่เธอยามะยาหลัวเดเหยี่ยเดอายอมโดนะขวานี่ลอยเดือไทยช่อหาเอกดูอายอเกลออ่ามดาซาดาลายมยาเจยามะเยเนี่ยเราเธอยนี่งเนลอยเยเนียวกับมดาลาเดเยเนียวเดเธอก็อายุมดโดนะขอเนี่ยยังหอปาขอเนี่ยสมบูยดูไม่จกโกถ่ายทีกาเธอเยเนี่ยเรากดไม้และคู่หอปาลอเลยเยนี้เธอมีเนี่ยเธอก็เธอพอก็ดูขอเนี่ยเดือดถ่ายมีของยังเหอะล้อยมือเจยุมดานเนี่ยก็ดูโลแล้วยมยาเจมดาซาดาขอเนี่ยยามะเยเนี่ยเราเขาเนี่ยเธอแต่มาเงื่อเดเยเนี่ยเดเธอการบริทิวมาจะโดนหลานเนี่ยเดือดทายช่อหางแม่ชาวบ้านเนี่ยยมยาเจียเยเนี่ยแล้วเธอการบริทิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและขั้วแม่เดเยเนี่ยเดเฮน่าเขาเนี่ยอิจูหุ่มมาล้อดันดาร่ากาโรลาชอบภัยธรรมชาติและคู่งานเยเนี่ยเนาะเธอการชาวบ้านเธอเดเยเนี่ยเดมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและขั้วเธอขอนิยะเหรออย่างชาวบ้านก็ดุเดได้เหรอหน้าเหรอเหยียบมูลนิธินะพาและขั้วเธอขอนิยะเหยียบเนี่ยเหรอโครงการกำลังใจและขั้วเธอขอนิยะเดเหยียบเนี่ยเหรอเธอก็อบูขออย่างเนี่ยสาเดือขอนิชาวบ้านขอนิยะเหยียบเนี่ยเหรอหน้าเธอแต่มาเงยเหยียงชาวบ้านเหรออายอมดนะขอนี่อักเขือเราอย่าดื้อมากะเนี่ยชัวทิกะเนี่ยถึงไม่ได้หรอเธอก็เธอพอก็ดูเจ้าหน้าหลาขอนี่ยะเราอย่าเนี่ยเครือข่ายคนรักน้องหมาและคู่งาเธอเย็นเนี่ยหรอเธอผมขอนี่ยะเราเลยเย็นนี้เพราะเนี่ยเราเย็นเนี่ยเธอเนี่ยย่อมยาเจย่อมยาก็ยาสีเดเย็นเนี่ยเดเธอก็อายอเนี่ยเจ้าเนี่ยมดาซาดาหลาเราไม่ได้เรายุ่งเหยียบมาคือนะขอเนี่ยอายอนเนื้อเกะกัดดูเดแล้วเราถึงก็ยบอเราคุยเนี่ยเราอย่างเนี่ยพยายามเราคุยจะหลุดงาเดแล้วจะกะเอกะเดินเลเดย์เนี่ยเฮ้ยกันเนี่ยนะเรากะเกาะแล้วมันถ้าจะกะเอกะเดินมาเดย์เนี่ยเดถึงก็อาดังเบกะเกาะนะเราอย่างนี้เจอร่างไงอย่างนี้ยากะงาเราถึงการสอบท้องถิ่นและขั้วเธอเราเหยี่ยวราชการปามหยงมัวก็ดูเดได้เราอบตเทศบาลหุ่มหมังก็บิ่มเลี้ยวราชการปาเราเหยี่ยวเจอร่างเงี้ยนะขอเนี่ยเธอเนี่ยปปชและขั้วปานเนี่ยเราเลยยี่เหนียยังไงเดเจ้าหน้าที่ถึงก็เธอพอก็มุ่งดาเดจอมผังอ่ะแล้วเราเหยี่ยวจอมจอมผังก็ดูง่ายเลยแล้วนะขอเนี่ยชาดาบิ่มเดจงไงเจถึงก็ข้อสอบมาจังยานี่เราเหยี่ยวและขอเนี่ยราชการปากำเล่หมอเดอเจ้าหน้าที่แบบจะได้รออาหวยอาแชเนี่ยรอเยี่ยงที่แชนี่แชสมแชฮึบะเย่แชบะก็เนี่ยเดียเนี่ยเจ้าหน้าที่สตาร์บีเนี่ยบีชอบบะรอข้อสอบมาจังยาขอเนี่ยบีจังยาเลยจังเปียเนี่ยราชการบีเกลเลอเธอรอเยี่ยงเนี่ยเธอก็ก่อนละคุยอีนุ่มเดือนนี้ผมเตรียมปะก็ดูนะขอเนี่ยให้มินเนาะขอเธอก็รอคู่เนี่ยบอจ่าเดียเนี่ยเดี๋ยวก่อนละคุยนะขอเนี่ยยมือพาบิชังแท้เนี่ยล่ะถ้าเกิดจังปองเดือน่าขอนี่มาอยู่ฐานเนี่ยล่ะอยู่บนเจเจแล้วล่ะเนี่ยเขาเนี่ยถ้าเกิดส่วนมาขาดสตาร์ของเดือล่ะเนี่ยสตาร์ของเดือดอยู่ฮะถ้าเกิดราชการยานี่เนี่ยก็ดูแลสตาร์ของเนี่ยถ้าเกิดชมยังเดือน่าขอนี่ราชการปั้มมาบีมเลยเนี่ยบีดูเจเจเย่เนี่ยแล้วมาบ้านนี้ยอดดื้อไม่ปองเจงาเดือหน้าล่ะเนี่ยจิมินงาแล้วก็นะขอนี่เธอก็มาเนี่ยเลเจียเนี่ยเธอได้จังหวะปั๊มหยกมือเล่มาเล่เล่เลเจียเนี่ยสมบูรณ์กึ่งหลับเดือดโลเลเจียหลับเดือดโลเล่ฮะแล้วเหรอไอ้ยอมมาขอเนี่ยแล้วอยากเกิดเลี้ยมาได้จังหวะปั๊มหยกมือเล่มาเล่หนึ่งถุงถ่ายมีเนี่ยแล้วขอเนี่ยสุดท้ายเยอะเดือดเนี่ยเหรอบีกาเลสฮอลโลเจ้าหน้าที่อพาร์ติคอลว่าพัชบาเนี่ยพักงวนเนี่ยพัชจังมีเนี่ยแล้วเราเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยเราเนี่ยยุ่งมาช่วยมาขาเหรอยาวเนี่ยราชการปาวมีอย่างมั่วขอนี่
เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวการรัฐมาปาชอชิขอเนี่ยเหรอสัตว์เนี่ยเยอะเนี่ยเราเนี่ยอยากมุ่งเรื่องอะไรมอลล่านะยูโดเจียเจียเนี่ยที่อามาบีมุ่งเจดีเพราะเนี่ยเจ้าหน้าที่เอาไปอยู่หันละรู้ว่ายูบังเจียเดี๋ยวแล้วทุกเรื่องเราเดือนนี้หัวเตี้ยถ้าการเจ้าหน้าที่เอาไปถ้าการพอหรือด้านเนี่ยก็มุ่งรู้เดือดขอเนี่ยเราอย่าเหมือนเดี๋ยวแล้วอย่าเนี่ยง่ายเทียเนี่ยเดี๋ยวเธอมีเนี่ยเราเนี่ยเหรอนะขอเนี่ยเห็นยุ่งก็ก่อเหรอดูแลมีเนี่ยเราเนี่ยจะกาเอกาดานเนี่ยบิสบิกาเลเดียเนี่ยเดียนะขอเนี่ยที่เกาะล้อเนี่ยอันนั้นจะที่เกาะก็ดูนะขอเนี่ยนำมาเผื่อก็เกาะเนี่ยอีนอนำมาเผื่อพักกะเลงอ่ะเดนำมาเบนซินเนาะแก้ส่งหัวปลาก็ดูนะเดียเนี่ยขอเนี่ยดีเสียพอปลาล้อหน้านัวล้อเอที่ขอเมียเนี่ยยางอ่ะสิเนี่ยล้อฮึก็จะมาเมื่อละคนนะสมชื่อบ่าหนีเชื่อสุดเนี่ยองาสิเดียเนี่ยเดียเอขอเนี่ยเราแก้สหปะก็ดูน่าจะเจนารู้เยเชื่อสุดก็คาลิงาเนี่ยเราจะมีเนี่ยก็จะมาเมื่อเราคนนะแก้สหอีแปดห้าเธอหน้าขอเนี่ยหนีช่วยบ่ากูช่วยสุดเนี่ยองาเดียเนี่ยน่าแก้สหอียี่สิบเธอหน้าเราเนี่ยสมเชื่อสมบ่าสิเชื่องาสุดเนี่ยองาเดียแกโซฮอ95เธอนะสุมเชยบาสิเชงอาสดาเนอเนฮอเนลอยเนียวแกโซฮอ91เธอนะขอเนี่ยสุมเชยบาสุมเชยสดาเนองาเดเยเนียวเดเธอนะขอเนี่ยลอเลยนี้นามาเพออินอลอยเนียวเธองาเชสดาพากาเยเชสดางาเทเยเนียพากาคาเลงาเดและเยเนียวจะกาเอกาดานเนบิซิบิกาเลยเนี่ยล้ออันนั้นจะที่ก็กระดูนะขอเนี่ยอุโยชาชอเชลพอปะเนี่ยเดียเนี่ยเดียอุโยชาชอเชลปะเนี่ยจะกาเอกาหน้าล้อเย่เนี่ยเธออุโยคาเลียเดียและเนี่ยหลานแม่เย่เนี่ยยุ่งเหยียมละคือล้อเย่เนี่ยอีน่าอันนั้นนี่เชงอ่ะล้อเลยเย่นี้อันนั้นนี่เชงอ่ะเนี่ยขั้นสอนนี่เชื่อกงกันนี่ล้ออันเดือดไทยมีขอเนี่ยละต่อปะกระดูนะสุ่มเชนเออเชฟยุ่งกันนี่ละแล้วยังเลี้ยงงานเจียเนี่ยล้อนาเธอการอันนี้เชื่อเสียเนี่ยสุ่มเชฟคนเงียบมั้งล้อเนี่ยอาจจะยังอยากเลี้ยงงานเจียเนี่ยเดียอาทิตย์ยุ่งแล้วก็เงียบล้อเนี่ยโกเชนเออสิเชฟยุ่งกันนี่ละแล้วยังเลี้ยงยังงานเจียเดียเนี่ยที่การน่าน่าขอเนี่ยอุจยังอยากเลี้ยงยังงานเดียแล้วทุกเรื่องจะการเอกางานเทียเนี่ยมันมันนี่นะอ่ะเดือไทยมีคนในระดับปาเต้มังเงอเดียเนี่ยไทยมีคนเดินง่ายเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราสิจิเรงเกินนี้แล้วเนี่ยโกเชนสิเชบุ้มเกินเนี่ยยังเลี้ยงง่ายเดียและตัวจักรเอกง่ายเนี่ยแล้วถ้ามีในหัวหน้าคนเนี่ยแห่เย็นย้ำจะขอดูเดือรู้แล้วเย่หมาจะอยากหอมมีในแล้วเนี่ยเธอจักรเอกได้เนี่ยในบิสบิกาเลเดียเนี่ยเดียขณะนี้มึงก็อาจจะไปอายามึงละคุยอ่ะล้อยันนี่แหละทางจุดเนี่ยจะก้าเอ็กซ์ด่านเนี่ยในบีซีบีก้าเดย์ยันเยวหัวกันหนาวเนี่ยล้อตัวชาติบิ้มเล่พนักหาดมา

Tena da cha jai ti bium ye nyang pon ne bina hada lo le ye ni yoga na luwe ya na ha bjo du de ye nyo de ga jo na pala ne na ha la ye ni yoga na luwe du tham ma de ma kho pa ne na ha ma e lo febua pa ne na ha ma e lo nga ne ayo che mu ne ti kho lo jo da ma ye nya lo na li che lang ke ni lo ye nyo i nyum ho yam la khu lo le ye ni je je mu jo lu le ye nyo me mya ni na nu a lo na ga ni yo ha ga yo ha ya um da lao ne lo le ye ni i nyu ho yam la khu ho ja da ne i tu di ga yo sa le na ha na ha jo du lo le ye ni te mi ne lo yo sa le nga ne ti kho lo we do da ma ye ni a lo na li che lang ke ni de ye ni a de e su a ta ba yam la khu na kho ni ra ta ba ho pa ga ko lo le ye nye ya jaga ega da ne ne bisi biga ma de ye nye de i nyum he ga ne na lo ye nye he ga ko i jan pa ge jaga ega da ne ne bisi biga nye de ye nye de ye nye me si si la ga ko lo ye nye nye yo mya je ja nga ye nye lo te ne mi cha chi be ku te lo le ye nye ye nye me si si na sa da la ja la lo on la ho pa ne ma e lo le ye nye thơ gà lo ye nhớ nhớ ya mo thì hôm nay để ye nhớ để yo hao cho lo ye nhớ yo hao cho gỡ nè lo nghe cho lá nè sẽ sáng nhà sẽ đá xa la ở thơ khỏi ni đang ăn gì ye nhà lo thơ yo hao cho à ba mà khó phu mà lo lại lo đó nè thơ facebook bạn nào phong biểu giảm mỏ giảm nhỏ hôm mà lo lại hôm mà nó có thể lại giảm nhỏ hôm mà lo à cho lá nè lo nhớ gì mà gì nghe yo ha cho yo yo du ma we lo aba ma kho le yo go pa lo fe bu pa lo le lo an tha ne lo ni thi ana be a ji a chu aba ma kho lo le ni lo na yo hu ma lo ma na yo ba to hu ma aba ma kho lo lo tha jam yo jang tha ne lo ni yo a du ne nge cho la ne lo le ni he te nya le lo du du nya le ne lo ni yo so da tipo a bi ne la se lo he ga nyum ti he na bi kho na ma a khan ni so na bi kho na ma แล้วเลยนี่เห็นนัวเถิดดึงเนี่ยและที่ปัจจุบันเนี่ยละเซ่และเอล่าเดือดขอเนี่ยจ้าเจดีเนี่ยเดือดที่อันน่ะรอเธอเนี่ยอยู่ห้องช่องง่ายเลยแล้วอยู่ห้องในสิ่งนี้ช่องง่ายเลยแล้วขอเนี่ยเราเลยนี่สั่งง่ายแล้วเขามาดื้อไม้แทงง่ายเลยแล้วเราเลยนี่เธอก็เนี่ยอายุมันเนี่ยเอลัวบีเนน่าเราเลยเนี่ยสื่อสารเนี่ยชิชุสานเนี่ยบิวเยอะเราเนี่ยลายเอาปากของพังเงี้ยชอนยาเฟบัวปากของมาพังเงี้ยชอนยานี่ได้เปลี่ยนเด็กคนนี้จ้าเจเนี่ยเราเทมินเนี่ยเราเนี่ยออนไลน์หุ่มหมาแบบเราเอออยู่หาชอบ้ามาข้อขวางี้อยู่หาสินยาชอบหาบ้ามาข้อเยอะนี่เด็กขวางี้ทุกการเงี้ยชอบออนไลน์เนี่ยสุดท้ายที่พูดแล้วเนี่ยเสียข้อไม้แทนยาเฮ้ยเฮ้ยยังอ่ะเฮ้ยหลัวยังไงเลยแล้วมอหน้าขวานี่เราถนัดน่ามาแทนนี่ล้อเนี่ยอลอล้อเงาชอเนี่ยล้ออยู่หาชอมามานี่เงงาล้ออยู่หาเนี่ยมามานี่เงงาล้อเลยจอมแม่ชอเชี่ยหอเจดีเนี่ยเดี๋ยนักการหอปานเงาชอล้อแล้วล้อเนี่ยอยู่หาสินยาชอหาหน้าหาล้อแล้วล้อเลยเนี่ยมันเงินหน้าขวานี่แหละถ้าการยุ่มหัวล้อจะโดนหลานเนี่ยเนี่ยไม่ซื้อซื้อหลานเนี่ยสุดท้ายทุเรศอยู่ด้วยเราจะมีอันนี้จอมีเนี่ยสุดท้ายอยู่ด้วยนะขวานี่ยากขู่พ่อป้าอย่าดื้อแม่สายเนี่ยล้อคือมีเนี่ยอีนุ่มอ่ะฮัลโหลเออขวัญนี่จังอ่ะเดแล้วยังเดแล้วจะกับเอกาดันเลยเนี่ยอีนุ่มไหนเดียเนี่ยเดแต่ก็สมบูรณ์ละแต่มึงเทศาขวัญนี่อ่ะเดือดชอบเทศาอ่ะเดือดอ่ะเนี่ยเทศาขวัญนี่พัฒนาสิ่งเดียเนี่ยมีผิวหน้าไม่เจนอลุจันยาจิงอ่ะเดอีนุ่มไหนเดียเนี่ยเดถึงมีเนี่ยจะขายจังอ่ะเดเรามาจะน้าขวัญนี่จะได้ไปรักจะสอนนะยุคหัวไปจะสามีเนี่ยรอเนี่ยว่าจะสาแก่ละเนี่ยล่ะที่มีในหัวหน้าขอเนี่ยเย็นยี่ร้อยเนี่ยพายแล้วจะกาเอกาด้านเนี่ยในบีซีบีกาเลเดเย็นเยอะเดหัวหน้าต่อหลุดล้อหันยิ้มจีเอกาเย็นยี่ในทอนเจอไอยามเฮล่าเคยอ๋อจะกาเอกาด้านเนี่ยในบีซีบีกาเดเย็นเยอะเฮือกันหนาวเนี่ยล่ะตัวชัดที่ยุ่มแล้วพนักหาดามายุ่มเฮือกันพอเนี่ยบินหาดาวตัวชัดเฮือกันเฮือยุ่มนะอายุอามีเนชาต่อช่างอ่ะเดียเนียเด

0: Inasale tina, inasale anoy. Nam inasale tina miale. Mane tiu ke ayah mangai. La tine tiu ke ayah. Nale ika man nale tido ke lalai. Tha mangel ala tine tido ke lala palila. Lo nya di ma di ma se do pa la ni la ni ma ma pa le u ma se lo pa le ni ni ma pa le ma se do pa na le ni ma ti ga ta o ni ma se lo pa le ni ti ga ta o ma le lo nya ni
1: เออยกไปบอกครูทุกคนมาเรามาสิมาญาณเนี่ยเยอะดอกเนี่ยเพชรตัวเนี่ยเพียงหลายนี่เนี่ยชอบแล้วนี่เนี่ยชอบมาแล้วเรายังนี่เราเงินในจิตท้องเนี่ยทั่วแล้วที่จะมาจ้าเราที่จะมาญาที่มาช่างยามนี่ที่มางาที่มาหาจะซาดูเดียวที่น่างาจะซาดูหนูเลยนะที่น่าซาเลที่น่ามัน ฟ้าเลยที่มามียจะเดาเสบลาเนาะข้อเดินนอนนั่นมาหูมาบุตรอายุเดาบุตรอยากขยันเลยนอนยิ้มมาเจริญละเด้อ Naga chamu.

아마도 라타호디 카라두 반나 올라리카 마바

cho té hận.

സംഭാവനകായി ചുവയു ആ ബൈ ന

大妈妈要救小娃儿，那花路不是啊，那江边出米农来来，一老人那花开几笔哟，让俺得。你要不拉。

Oh, no, that was a lot, yeah,

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระ

0: ทรงกลาโหมสรุปผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่4ทับ2569ในวันนี้ซึ่งมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับสภาทุกหน่วยงานและเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนทั้ง5ข้อได้แก่ความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสการดูแลกำลังพลและทหารผ่านศึกในห้วงเวลาที่ผ่านมาการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนโยบายเหล่านี้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมใน3มิติคือเรื่องความมั่นคงชายแดนการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต้องมุ่งเน้นการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตรวมถึงนโยบายด้านทหารอาสาที่มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การรับสมัครทหารแบบสมัครใจมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันการคัดเลือกทหารกองประจำการครั้งล่าสุดมีผู้สมัครเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจทั้งสิ้นกว่า 49,000 คนจากจำนวนที่ต้องการกว่า 62,000 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้สมัครใจกว่า 80% ของจำนวนที่ต้องการปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่16ผ่อนคลายมาตรการบังคับเครื่องบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังสถานการณ์ความมั่นคงคลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจแต่ยังคงคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAT แจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อปรับลดพื้นที่ควบคุมลงช่วยให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ประกอบอาชีพและทำกิจกรรมได้เกือบเป็นปกติอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อผลกระทบด้านความมั่นคงแคทยังคงมาตรการควบคุมการบินโดรนในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วจันทบุรีและตราดทางนี้ในพื้นที่ควบคุมดังกล่าวหากมีความจำเป็นต้องใช้งานเช่นการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือภารกิจของภาครัฐสามารถยื่นขออนุญาตปฏิบัติการบินเป็นกรณีพิเศษจากผู้อำนวยการแคทได้พร้อมย้ำเตือนว่าผู้ปฏิบัติการบินโดรนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับและตัวอากาศยานมีประกันภัยภาคบังคับและต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ UAS Portal ก่อนขึ้นบินทุกครั้งพาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์สินค้าปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงยืนยันสินค้าอย่างเพียงพอราคาส่วนใหญ่ทรงตัว
2: นายเกตศิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังมีราคาทรงตัวและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยผักบางชนิดเช่นมะเขือเปราะและกะหล่ำปีปรับราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่มะนาวและพริกสดราคาปรับลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้านสถานการณ์ปุ๋ยเริ่มคลี่คลายหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุดกลับมาดำเนินการได้ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและแนวโน้มราคามีเสถียรภาพขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงยังมีเพียงพอให้บริการและราคาปรับลดลงตามราคาตลาดโลกหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงราคาสินค้าอย่างเคร่งครัดพงศ์ศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียว

0: ในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: โอ้โบดาจ้า
1: โอ้ไม่ชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: ป๊อปว่า
0: เนาะซง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
5: จองฮู้ค่ะหือป๊อดห้องจึงไทยพบพบยาปัญหาการเผาสูงแห้งเตอร์เหลือเส10ล้านไห้โคปากมัน 90% ไผไม่ป่าเถินนั่นลูกตีกัวนอค่ะเผาหาตั้งกินตั้งย่ำอย่าในเถินเคอและการเผาไว้หรือเสเฮ็ดการให้การสนอำว่าได้เป็นเพิงต้นเข่าต้นเข่ากับอันผูกเลี้ยงตัวสัตว์นั่นในเฮาค่ะเป็นปัญหาเฮ็ดให้เกิดหมอกควันก้อง PM 2.5 เป็นเพเฮ็ดให้ตุ้มเตอถึงป้ายอยู่หลีเฮาค่ะอาสาเข้าค่ะก็ติปอดตุ้มเตอถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นแก่นสาตั้งเป็นหัวใจและอ๊อกอลูกไหวไหลในค่ะห้องการป้ายสายไลเทคโนโลยีตั้งเมืองจึงไทยย้อนผิดหมอกให้ปอแม่พี่น้องเขากึดลือการเผาปันจันล้มเสียนเสืออันลีตาลูกตาลานเฮาค่ะจอมตอนโครงการวางแผนการเจอตีลินตาเตลดย้อมฝุ่น PM 2.5เลยตั้งมุมมองไฮลีเสวชสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
6: จ่องหู้ค่ะหือก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เสขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หรือเฮาค่ะขึ้นในค่ะออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหม่อไม่ต้นเยอต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเซเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอำนั้นแจกแพยุกยักเฮมันปอดถูกเมียนอีกป้าดังหมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดฉุกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮังลีเซฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ์
5: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกก้อนก้องก้อนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชว์พันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกก้อนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128ในค่ะอ๋อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีให้กังเกลิดปัญหาหมอกก้อนก้องก้อนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอ่ำไรคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลียวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เลือน1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลียวในนั่นค่ะเลยตั้งมุมมองไฮลีเซ ห้องการฐานฐานากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอจันล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวเซฟตี้ซิตี้เราจึงต้องปลอดภัยจากกลไกประชารัฐเราจึงต้องร่วมกันเรียนรู้เตรียมรับมือสาธารณภัยไม่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายหากเราพร้อมเฝ้าระวังภัยธรรมชาติปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองพายุฝนฟ้าคะนองติดตามสภาพอากาศทุกวันได้ที่ www.cmmet.tmd.go.th ปัญหาอาชญากรรมโจรกรรมมิจฉาชีพยาเสพติดพบเห็นเบาะแสที่ไม่ปลอดภัยแจ้ง191อัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอุบัติภัยต่างๆแจ้งเหตุสาธารณภัยและขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้บ้านหรือปภ.เชียงใหม่0532214700เชียงใหม่ Safety City โครงการเชียงใหม่ปลอดภัยภายใต้กลไกประชารัฐเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และสวทเชียงใหม่
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อพี่น้องชนเผ่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

หมึกซุงค่ะหมึกซุงพี่น้องพึงยี่ถ่อมเซ็งใต้เฮาเขาทั้งซิงค่ะอ้อเฮาเขามาโฮมมาทบกันตั้งห้องปล่อยเซ็งสวทวิ่งเก้งใหม่ AM 1476 GHz ค่ะฮับถอมได้ดังออมล้ม AM 1476 GHz ถอมได้ดัง Facebook Live สวทเก้งใหม่ AM 1476 GHz Application ดังสวทเก้งใหม่ regen3.prd.go.th/เก้งใหม่/ อำนั้นกับสืบรองถามกันเข้ามาเลยดี053-276-007 053-276-007 ค่ะหงจมฮับดอน Google ค่ะเข้าผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการหมู่ขาวนวลค่ะสุภาวันเชื้อสารวินอยู่เป็นอ้อยก้ออ้อยเซบอแม่พี่น้องเขาค่ะกูวันๆพอถึงมาเขายามมันเสียและอุปโอตดแต่แค่นี้ฝากจวนจนถึงพี่น้องเขาเอามาได้เป็นปืนหูตั้งหันเอามาได้เป็นลองเพ่งกว้างหวานหูถูกใจเต็มจะไหนแค่ใจเอามาฝากจวนจนถึงพี่น้องเขาอยู่ค่ะอ้อยังพ้องแต่เร็วออนกันหรือเฮือหรือใจกันก่อนค่ะ

อับปุ่มโฮในในค่ะไลเอามาฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาในค่ะนะอายลักตั้งอายแล้วในค่ะอับปุ่มอายลักตั้งอายแล้วอันว่านั่นมือก่อนนั่นในค่ะกำในเมืองหนึ่งมีคนสองก่ออยู่ก่อวานก่อหน้าแลมาเข่ากาดหั่งเผาหั่งมั่นอยู่ก่อหนึ่งจื้อมั่นห้องว่าอายลักต่างก่อเลยจื้อแทงว่าอายแล้วในอ้ออายลักป้าเอามาดั้งมิดหามักไอ้เหลี่ยมกือหาเหาะมานังขายอยู่ก็ดีก็ตั้งนั่นขนาดเนาะไอ้ลักถอดออกมิดลีมันเนยกับเสียก็เปี้ยนี้เนบันเปิ้นไอ้เหลี่ยมก็ลิดเกอมานั่นออกเปี้ยไว้หนังเก่าค่ะอ๋อเพราะว่าเปิ้นก็นึงเหี่ยวก็นึงมาถามซื้อเอามิดมักเหลียวเกือเยห่อก้อยจึงเขาซ้ำว่าอ่ําขายเลยค่ะเอาลุ่มเสกําขาว่าซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อกลางวันใจกัดซ้ำโปจำตักเดไว้เสตาก็หาก็เดขึ้นมาสื่อลุ่มเอานั่นเอาโคขายเขาอัมมีผู้เลยเสเจ้าเสป้าและไอ้ลักจังซิมเอามิดมันออกกว่าหาแหลกเกือเปิ่นกูตีกูแลนออลื่นนั่นมันทบหันไอ้แหลมขายเกืออยู่แหละอโลเขาก็เมื่อหนังเสยาวเอาโคขายเขากู้แหลกกันป้าเมื่อกว่าเฮือนผะเฮือนมันยันเลยค่ะเมื่ออันเผียวฮอดเฮือนเยี่ยวจึงไอ้ลักก็ลิดด้วยห่อเกือมันกูห่อมันไหลหันเกืออันลีป้าห่อเลี้ยวก้อยแหละต่างห่อเจอนั่นซ้ำเป็นไส้กล้วยกล้วยอ่อนเลยมันจังออกโซบะเกาถางตัวเกาลักเสเปิ่นเปิ่นซ้ำลักเสเกาเยี่ยวรู้ในในว่าเจ้าไหนลงค่ะกัดเตมาเกาตักจ้อมหาไอเจ้าเกอในลูกก่อนว่าหนังไหนขยะไอแหลมก็เมื่อถอดด้วยมิดมันหมักหนึ่งเหยาหมักหนึ่งแหล่ๆหันบิดหลีป้ามาหมักเหลียวนั่นก้อยเหลือเส้นนั่นเป็นไม่ก้อยๆค่ะอ๋อมันก็ใครเจอเจ้าหนังไอลักเหยาจังถึงหนังกัดวันกัดมาเขาขึ้นทบกันนะการให้กัดและอุบกันลัดกันว่าปีเกี้ยงเฮ้ยเขาสองก้อนในอาแกมก็เหมือนกันเหยียนก็เหมือนกันเอาในกว่าหน้าเขาเอากันว่าป้ากันเป็นเฮ็ดก็เฮ็ดเซรวยกันเซและกว่าหากว่ากากว่าคล้ายจ้อมกันโดยดีโยเนาะว่าเจ้าหนังในเซสองป้าสองผายก็เฉพาะพร้อมกันเซเอาเปียกสารก็งามูกว่าซื้อเสียมากหนึ่งไล่ปันแก็บหนึ่งอ๋อในไหวเซนั่นเขาออกวานออกเมืองกว่าอยู่ยาวค่ะอําเมืองอํานาญไอลักอีกตั้งไอแหลมฮอดแผวกว่ากาตีเมืองหนึ่งและเมืองหนึ่งกว่าทั่วพันปู่สะเทหลงก่อนหนึ่งค่ะเขากว่าจู้ปู่สะเทนั่นเสลัดว่าลุงสะเทคาเฮ้ยกาในเมืองในเฮาคาอ่ำมืดคือหูจักเผยไรค่ะเปอร์อันเฮาคาป้าม้าเสียมคุดคำและกูเปิ่นไรหิมหุงจวนเฮาคานั่นแค้นดอหมุนห่มปันตีอยู่ตีนวันเฮาคาสีกำสีขึ้นค่ะว่าเจ้าหนังไหนคะอ๋อสะเทศหลวงก็ขึ้นลัดว่าป้อเปลี่ยนหนังความสู่เจ้าลัดในเจ้าเตจึงหลีเย่าสู่และอควางนวันเย่าเสียมสู่นั่นก็สู่ตักไรขายปันเกาว่าเจ้าหนังไหนเขายินจมหน้าเสียเย่าเฮ็ดแขกปู่สะเทศนั่นป้อว่าถึงขิงเตียงขึ้นเมียนพ้องเปิ้นตึกนอนลับนอนเย็นอยู่นั่นเขาสองก็โจกันลงกว่าตารางเฮือนสีเอาคำอันเขาป้ามากำพองผังไว้ตีหนึ่งเย่าตีหนึ่งมืออันผ้าปางเมืองเลี้ยงมาเย่าจึงเขาห้องเอาปูสะเทกว่าและหาคุดคำกาดีอันเขาเด็ดติดลงสึงซิมแมบไว้ขิงกลางขึ้นนั่นขณะคุดกาไลเสียอําว่าทบเนี่ยแมนคำกาดีนันแลปูสะเทก็เกื้อถางว่าเป็นอันซื้ออันใจเสียเย่าปันเงินคำเขานำน้ำซื้อเอาซุ้มสองไว้เสียมเขานั่นอยู่เลอเสนั่นมันปันเขากว่าป้ามาลีโดนึงค่ะไว้เสไอลักตั้งไอแหลมออกเมื่อกว่าเย่าจึงลุงสะเทแหละคุดหาคำจอดกว่ากาในสวนกานอกสวนเสก็อ่ำทบอ่ำหันล่าล่าเมื่อนั่นมันจังยึกหู้ลองอันเขาสองก้อเก้าเหรียญมันเสียใจลำโตซากออกเยื่นอ่ำไรเสียเย่าจักเอาเสียมมันนั่นกำทิบเขายุ่มกว่ากำเหลียวอ่ำเลิกอ่ำเลกว่านั่นนั่นซ้ำมีแม่ม่านหลวงก้อนหนึ่งนั่งลือเฮ่ออยู่เสียและเสียมนั่นกว่าเตอร์ใส่ก็โหมันทานป้อจอนไว้ขนาดเนาะมันนั่งอ่ำจู้กันเนือปุสเทให้ห้องป้องข้างเสียเย่าก็กว่าตึงกว่าลัดเท่ามานเท่าเมืองมาเหมืองมันอยู่จ้อมเลยความอันล้อผ้าอ่ำป้อกินอันว่านั่นลุงสะเทก็ย้อนรวยเจอล้อผ้าตัวเจ้าเก่าและเสียมก็เลยซุ้มเงินก็เลยเสียงเย่าค่ะถึงมาวันหนึ่งไอ้ลักตั้งไอ้แหลมป้อกว่าพูดอยู่ที่เฮือนสะเทหลงต่างตีต่างเมืองเสียวแลอ่อนกันกว่าเก้ากว่าลาดว่านึกต้องมากเขามีคำนำไว้อ้อปุสะเทก็ใครหู้ลองตั้งอันถูกเมียนมันแล้วใส่เขากึดลือแคกาแคใส่เขากึดลือไว้ตีเฮือนเขานั่นมืออันปุสะเทอ่ำหันนั่นเขาหลักลอมกว่าจู้กะติคอกมาเสียวก็เอาคำกำพองเน็บใส่ไว้ในกาในภายหลงมานั่นเสียป้อว่าเมืองเลี้ยงมาเย่าจึงเขากว่าเพียวเอามาภายหลงมาตั้งเสียงเยี่ยวเสเดาออกมาเป็นคำป
ันกะติสะเทหลวงนั่นเสปุสะเทถูกใจเกียกใจหนาและเอาเสียงกึ่งมึง3ลูกย้อนแหลกเอามาเขาเขา2ก็ก็หับขามตุ้งเอาเสียงนั่นขึ้นเสยก็ออกมือกว่าเข้าตั้งกว่าแทงเยาในค่ะป้อว่าป่น7วันเดี๋ยวจึงปุสะเทห่างเคืองมามันขี่แหล่ในวันในเวียงจอดกว่ากูตีกูแลนภายหลวงมามันอันตกไว้จอมตั้งก่อมันใจขาก้นตั้งหลายเก็บซิมไว้เอามือกว่าเตาด้วยให้มันป้อเลยหันคำเปื้ออันคำว่าอ่ำป้าเสียแคกเสียอันเนี่ยแล้วมันจังเวียนขี่มาแทงพัดเลียนปิดตุ้งกว่ามือใจมือเนื้อนั่นขนาดเฮ็ดเฮอพายหลงมามันนั่นออกห่ำน้ำเยี่ยวไหนค่ะมันก็มึงเจนใจอยู่ลองอันตักเลยคำกล้วยแลพัดมามันเมียนติ๊กติ๊กนั่นตอดถึงกว่าผัดเติมเมียนลูกอ่อนก็หนึ่งตายทางตีในเยี่ยวค่ะเปิ้นอ่อนกันมาตีมัดเอามันเสียแลเอากว่าส่งกะติคุณลุ่มตั้งหลายมามันก็เฮือเลือเจอหน่าแลถึงตีเฮียงป้อแลแตกตายกว่าแปดเยี่ยวคุณลุ่มเขาแตบตัดสร้างผิวปันว้าลุงสะเทเฮ้ยเฮาทอกเลยตั้งเท่ามืออีกตั้งกาป่นขึ้นหลังมามืออ่ำต้อนเฮ็ดอแปดพิษอีสังเสียแลซ้ำอ่ำตอแลในค่ะไรเป็นกว่าก้อยก็เปิ้นในอสักตันโพลูกอ่อนเปิ้นมื้อเอาเงิน3จ้อยมื้อปลูกจ่อกันต้อย้อนต้องปั่นกะติปอแม่มันเสว่าจังหนังไหนเหี่ยวค่ะเสียงอันอายลักไอเหลี่ยมไรมื้อนั่นก็เลยเว่ยก็นั่นซ้ำใครไรน้ำอ่ำจ้างเพแหมงปั่นกันไรและเขาสะพ่อตู่หาบ่เอาป้าเมื่อกว่าฮอดถึงตีเฮือนใจก้นใหญ่ก้นหลงนั่นให้มันหมอแจกแพ้ปันเขานั่นค่ะเนาะและอันไอลักยิบมือกว่าเสียงเจ้านั่นจึงไอแหลมทั้งต้องอิวต้องเจ็บเป็นอันเอาเสลีเป็นอันอ่ำเอาเสลีและมุ่นเขายุ่มกว่าอ่างตักนั่งเถินอ้อไงไอลักก็จิกกูไลเสียงเจ้านั่นเสียหั่งมันก็แลมันจังออกกว่าติดติดแลนปลายมือเสียเพราะว่าไอแหลมออกยุ่มมาอย่าจึงเปิ้นอันอ่ำทบอ่ำหันก็เสมันแลงินจะเรียกไว้น่ะใครจ้อมห้อยตินมันนั่นก็กว่าร้อยๆต่อบ่ฮอดเผียวตีมันหายเข้ากว่าเนื้อหนองเยยะสุมไว้นั่นเย้าในกาตีอันอายลักเข้ากว่าติดแมปอยู่นั่นเป็นตีอันเปิ้นเวดไว้กว้ายตัวหนึ่งแลห้อยห้อยตั้งตั้งหอกเสออ่ะไอเหลี่ยมเข้ากว่าร้อยๆปดออกหอกกว้ายนั่นเย้าเสียแล้วปล่อยเสียงหอกหม้อเป็นกั้มเป็นกั้มสุดเข้ากว่าเป็นกั้มต่อฮอดเผียวกว่าที่หิมก็เซมันนั่นเดียวค่ะเมื่อนั่นไอ้ลักก็เกอถังว่าเป็นก้อยแหละฮึดหออยู่เฮ้ยก้อยตัวไหนเฮ้ยว่าจังหนังไหนสิกั้มนั่นไอ้แหลมจังลาดว่าไอ้เอ้ยเมื่อตักปลายตั้งเลยเทียงลูกก่อนเอามาเสียงเจ้านั่นเกาได้เอามือเกาอ่ำเฮ็ดมึกจังหนังเมื่อกุ้ยว่าหนังในเซว่าเสียนั่นเขาสืบเข้าตั้งมือกว่าเทียงแล้วไอ้ลักต้องเจ็บมาเสียก็เลียนเขายุ่งกว่าไอ้เหลี่ยมก็ออกไปกว่าจู้ปู่ย่างเท่าก้อนหนึ่งเสียลาดว่าปู่เอ้ยป้อไอ้ลักมาถามหาในจึงอย่าไปลาดเสียกำคานาเกาคาเตะขึ้นเตียดอยู่กันเหนือเทียงในกล้วยคาอว่าเจ้าหนังไหนค่ะลื่นมานั่นไอ้ลักขึ้นป่อพุทธมาทบหันมันนอนโกมพายอยู่แล้วมันจังว่าไอ้เอ้ยเฮาสองก้อนในป้อเข่งอ่างปลายกันอยู่เจ้าไหนติ๊กติ๊กจึงเสียงในเตะหายลายแปดในมือเฮาเย้าเอามาเกาตีเอามือเกาตีอ่ำเอาไปกว่าตั้งหลายว่าเจ้าหนังไหนค่ะเมื่ออันฮอดแผ่วกว่าหิมวานเปิ้นตีหนึ่งจึงไอเหลี่ยมงินต้องไม่เข้าแลใจไอลักกว่าหาซื้อเขาสุกพักสุกมาไอลักก็ป้าเอาเสียงตั้ง3ลูกออกกว่าจู้เฮือนแม่ไม้ก้อนหนึ่งเสียเย้าเสือซบเสือเงียนเฮ็ดหนังห่างเป็นก้นตายเย้าไอเหลี่ยมไปอยู่หึงเย้าเสียแลเปิ้นอันก็เสมันอ่ำป่อมาได้จังจอมมาหาเฮือนหนึ่งเยี่ยวเฮือนหนึ่งตัวบ่กว่าหันแม่ไม้ก็หนึ่งเฮ็ดแกงนั่งให้ไปตัวตายอยู่นั่นแม่ไม้นั่นก็เฮ็ดตักถามตัวมันแล้วว่าปีเขาไว้มีตั้งหลวงสังฆะด้วยคลูเก่าคามีลูกชายอ่อนก็เหลียวก้วยตายแปดเยี่ยวเนี่ยป้อตอนหนึ่งไรก็จ่อยแถมเงินด่าพุ่งล่างสร้างเกี่ยวเสียอีกหนึ่งคาแล่ในว่าเจ้าหนังในเสียกำนันไอเหลี่ยมซ้ำวนปาในเสว่ามือไกลมือเฮามานั่นการในมันในก้นไตยังอ่ำมีเสก็ว่าอ่ำว่าเดเป็นยันไอลักกุ้ยว่าเจ้าหนังในเสกว่านางหิมตัวไตลักเอาเข็มแต้งด้วยเมื่อนั่นไอลักเยือนอ่ำไรเป็นอันเจ็บแสบหนาแลผุดลูกนางกำเหลียวลาดความกว่างกว่างก้าก้าอยู่เจ้านั้นเสไอแหลมย้อนเอาเสียงเจ้านั้นลงเฮือนกว่าเสียวสั่งลาดว่าไอ้เว้ยป้อมเมื่อไรห่อเข่าห่อพักอยากจึงจอมมาหาไว้ไว้ละหนาเก่าเตะมือไปขึ้นกาตีปังแค่ป่นมาเจ้านั้น
ลื่นนั่นไอ้ลักป้าเอาหอกเขาจอกพักมาห้องหาก่อเสมันตีปังลือเสก็อ่ำทบอ่ำหญ้าเสไข่ส้มห้อยตีนมันกว่าติ๊กติ๊กต่อฮอดแผวถึงดีเงาไม่หุ้งหลงตัวหนึ่งมืออันมั่นไหวไส้ไหวคว้าล้อมหาก่อเซมันอยู่นั่นมั่นไหลหันกงไม่หุ้งมีตั้งห้อยตีนห้อยมือก้านเข่ากว่าอยู่มั่นจังกว่าเอาเผอไม่เผอดอกอึดเฮ่ฮู้นั่นเสียก็อ่างตักเอาไฟจี้จุดเอาไอแหลมก็เน็ดห้องรัดว่าไอ้เอ้ยเมื่ออย่าไปเฮ็ดเจอไหนเกาติออกมาจู้ไม่กล้วยวันในเสการสี่ตินออกมาเย้าไหนค่ะวายเสนั่นเขาเอาเสียงสามลูกแค่ไหวไผ่หน้าเขาสีแหละเกี่ยมแพ้เหมียงกันเนี่ยก็เลยแพ้ก็อ่ำเมียนมิ้วมันเทงกันทานป้อโอนป้อมอลงกว่าอ่ำสุดอ่ำไหวและผีหลงจังออกมาเนะโตมันเจ้าเสียก็ควายปั่นเสียงอันเขาเลยมานั่นอ๋อนั่งฮือผู้แล้วตักเดลัยหรือต้อนเสผู้ไหลจึงมันเจ้าปั่นเขาเอาเมื่อกว่าเยก็เยลูกวยลูกหนึ่งซ้ำมันเจ้าเอาซิมไว้เขาก็อ่ำฮัดตักเสียงตักปากกว่าสังเสเจอเสเมียวแหละหับขำตุ้งเอาเสียงเยก็เยลูกนั่นเสจังกลมนาออกเมื่อกว่าหั่งผะหั่งมันเสียเย้าเนี่ยค่ะย้อนนั่นแหละอีสังกอลีสังว่าเฮาค่ะมอแจกมอเพในจึงยุ่มย้ำว่าอปุ่มลองอันในนั่นเตเป็นคอซอนใจยังก็เป็นตีให้พี่น้องค่ะเลยเปลี่ยนเลยมีปลายวนออกลำเดือเสตอนตาเขาสองก้อนได้อยู่ว่าซึ่งหนังไหนค่ะก็การอ่านตามรูปตอบคณะถอมเย่าไหนก็แค่ดอมอทัดสร้างด้วยสีกั้มไหนในก็เป็นอปุ่มเอามาฝากด่วนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาให้แรงยินถอมจ้องกันค่ะ

0: อันฟังเข้ายากป้นกว่าหลายๆนั้นซุ้มลงซุ้มหลังซุ้มอันเป็นนิ้วซุ้มเยาะสิอำเภอสันมาแกนต่างเลยจำได้ก็เนี่ยเขาเรียกอะใหญ่มากเมื่อเรียกใหญ่มากขึ้นใครเรียกจากนี้ไร
1: ได
0: ้อันในกรณีอะไรบอกเถอะก้อนในการเขียนเนี่ยมือเลยมือนั้นโตย้ำนั้นตีเลยที่เท้านั้นข้างเนียนเท้าจังหวะมีมือนำถึงเขาเป็นย้ำเลยว้าวไอ้หนึ่งการเขียนเนี่ยตีเลยเตะจนมือเรียกเออมันเลี้ยวในเขียนหนักมอนเตสโซรีเนี่ยมันชั้นว้าวไอ้หนึ่งการเขียนเนี่ยตีเลยเตะจนมือเลือดปูไว้ดุกว่าเนี่ยจังควายหูเห็นเนี่ยว่าเขาชอบเขาหลับเนี่ยเขาเนี่ยเขาตื้อป่องเจอว่ะตั้งทักหอมแหล่อันปวงชวนดีนะอูนะโอ้ในต้องจับกว่าฉันจับกว่าโตจูโตปานหอมลืมขึ้นถึงบอกก็มันสั่งมันบอกคุณอันถึงตอนดังนั้นมันมองถามเจ้าเห็นตื้นฮะเอาอะไรบอกเธอได้ไหมจังหวะเท้าย่างอันสูงกว่านะเป็นยุคอันเต้นต่างขึ้นในเสียงอานะเป็นตั้งสูงอันอ่ำมากขึ้นแทนเสียงปองยาเนาะเป็นตั้งสูงลงสูงหลังเสียงอาเป็นสูงอันใหญ่เสียบนอันสูงเสียบนเพราะว่าไงเท้ายักษ์เนี่ยดูในฝ่องจะเสียแล้วมองไว้มันเป็นอันกาเหยื่อขันโนเออเมื่อได้เอาสังเกตก็เจ็บเพราะฉะนั้นเท้ายักษ์อันปวดกว่าซื่อขึ้นเอาทำได้เตรียมไว้จะหรือเท้า
2: เท้ายักษ์อันปวดกว่าซื่อขึ้นเอาทำได้
0: ก่อนในโพสต์ซื่อขึ้นเอาเลยนะจำพื้นชาของนั้นตีพูดก่อนถามเนาะเมื่อเลี้ยวขึ้นเอาจำพื้นชาก่อนถามเนาะเพื่อนหนูเอาตั้งตั้งหมอนรองขั้นเจอขั้นใกล้สีแดงกว้างกองตรงฝ้าลงไว้แข่งแถวนั้นเขาดีกว่ากุ้นลิ้วตูลิ้วตูในแข่งเนี่ยว่าลงทิ้งในก่อนนะลงตูลิ้วทิ้งในไปเท่าไหร่เมื่อเลี้ยวอีกอย่างนะกุ้นลิ้วตูยาเขาเธอมีความดีการหรือเห็นมากอีกเหนือหน่ะเนาะจะเมื่อกำพาเด็กปุ้นมือวันปอดของเขาเนี่ยหมออยู่สาจินโลเนี่ยเนี่ยอยู่เนื้อน้ำดินดินผาอันมอนมาเนื้อน้ำสัมนี้ป่ามันเนื้อดินสัมนี้เข้ามอนเนาะอยู่ดินมึงเข้าหวานป่ามันเสียวลุกตัวเลื่อมที่เสร็จเท้ายังเนาะดินเข้ามันสองตาสามตาหรือป้อนวันตายนี่เข้าต่อเข้าต่อย้ำมาเร็วเรื่องเจอสิ่งนั้นย้ำว่าพอเขาคุกจะเลยคุกตัวเขาเขาย้ำอันว่านั้นมันเปลี่ยนเยื่อซื้อขึ้นเอาอะไรเลยยอดมีเงินสีไว้ขึ้นซื้อว่าเขาบอกก็เรียกว่าเลยเขาย้ำบอกเขาขึ้นนี่เห็นภาษีปีฝั่งปีเลยมันเปลี่ยนไปแน่นะกวนอันเขาลึกตัวเนี่ยมองเสียหลายเขาย้ำก้นเนี่ยก้นลึกตัวเนี่ยเขาเป็นก้นอีกชั้นหนึ่งเลยเปลี่ยนก้นมาข้าคือว่าเป็นก้นเสียเขาสุดกว่าสุดนะสุดมีฉันสุดจากจักรพรรดิเขาตั้งขึ้นมองฉันมาก่อนในนี้แน่นั่นคือเขาพอดีมองหันดองเข้าย้ำอินการคันนี้หมอเจอยืมมันกว่านะเขาดีเลยมีบันดองยาเขียนกามีอะไรเนี่ยดูอะไรเนี่ยนะเขาดีเลยมีฉันดองยาเขาเลยมีนิสัยนะดอกยาในเชมาละพอมีดอกยาก็เลยมีเพนกาเขาในเลยมีเป็นดอกลายเพนกาช่างเคยยงเขียนอีกเขียนมาเขียนบางทุกข้อถอนเอาลิ้นลายเลยจันขึ้นมาเกี่ยวกับในเขียนหนาเนาะเมื่อวันนั้นเขาบอกว่าการเขียนอีกเขียนลายไหนตีเลยว่าจะยิ่งยาวยาวยาวสีเลยเขียนเอาตีเลยมาจากเหตุการณ์อีฉันบอกเก็บมัด
2: เสร็จหมด
0: จงเรียกเจ้าเก็บเฮ็ดตุ้งยืนตาหรือหมอนรับยังเท่าเดิมโอ้ดันเก็บมัดนี่เสร็จหมดป่ะเพราะว่าดีเราไหนวะมีมัดสมองเปลี่ยนนึกสมองเปลี่ยนกรอบกว่ามันน่าดีแกหนาวางหรือก็การดีใจค่อยเจอยินเจอยาวสีกินนะนั่งเจอยินเจอยาวเนี่ยรูมองนักยังการทันเสียงอะไรดีเลยทันถึงตัวอันเล็กอันน้อยสีตาบอกมาบอกเนี่ยมันต่างกันเลยมาอยู่ในแค่หนาได้รู้ปืนยิงเข้าขอมาว่านะเขาดันเก็บปืนตึ้งวันนี้ถัดในไหมผ่าสองโค้งเนี่ยอัดเลยชิงปืนหลายจูโม่ปากโค้งสิบจูโม่นี่แต่หูมีมือห้องเนื้อหนึ่งหูมีมือนั่นอ ăn quát thạt nó hít cả lần lắm chíp ăn khó họ ăn tít lít lóc lóc ăn mít đi là mít mít khoai đấy nè tu qua đang mà vườn đặt quả thì mất đủ đầy đi xin vườn quay luôn mất sắp đến lái mái giọt lái mái giọt này mà mình đi chỉ tờ nè nè lái quả bù găng nè chẳng nhau hả thì mô mưu như này còn mít một một mít này mất đến lái mái giọt thì tôm mái đề เมื่อนั้นฟองมาลอดไข้หน้าคุณต้องเป็นเรียกเสียได้บอกกาบานเดียวเนี่ยขาดเป็นไปอ่ะนะเข้ากลุ่มกูมักโหมดถาลุกวงจากยาวเสียกองป้อนอันเนี้ยตีเหยาได้อยู่ว่าเรียนตั้งเรียนอันในบอกป้องพื้นใส่ยามหูป้องเราซีซีเรียนหรือเนี่ยตัวก็เรื่องนั้นเรียกเสียได้บอกขาดเป็นไปนะก็เรื่องนั้นแข็งแกร่งเลยเขาบอกว่าเรียกเสียได้บอกอันนี้สักลำรองคุณบานหลังกันยินเข้ามาได้หรือหากที่หนึ่งเนี่ยปีนแทนในอยู่ก่อนในลูกปอนเท่าเนี่ยก็เล็กสีได้ก็อย่าไปขาดทันตื่นลูกปอนเมื่อไหร่ปีนอ้วนหลุมเมื่อนานะเอาเมื่อนานั่งไกลอยู่เรียกก่อนหนึ่งเรียกเออมันมีแทนมาเนอะเจ้าดื้อไรหนึ่งลูกปอนเออเนาะเจ้าดื้อดามูลซื้อเนื้อจูปานไรเออเล็กสีได้ก็ตอนไหนเล็กสีได้ก็ปีนแง่อะไรอยู่ถามนิดหนึ่งเดียวโบมีปักปืนโบมีปักปืนเอ็นจีเอ็นนามเนี่ยนอนกวนอยู่ยิ้มมุมมองมาก็แก๊กอยู่นั่นเองคือไล่นั่นเองทำไมปีอะไรนี้ปักปืนอะไรวะใส่ดูด้วยดูตัวแถวในวันหรือวะ
2: ยิ้มสีตาก็ปีนแง่อะไรอยู่โบมีปักปืน
0: ดูมีปักปืนก็สนับโบมีปักปืนที่นี่ปักปืนในมันคิดเถอะอันเล็กอันอ่อนอันนำอันลายเขาได้พอมีปักปืนมันมาก็สานกันนะมันเข้ากันดีเดียวเมื่อแต่เขามีคืนนะเสาบางอันปอดบางอันยาวบนมันโตมันแก๊กมันขื่อมันไหนเนี่ยพอมีปักปืนเรื่อยเรื่อยมาตับกันในเดิมมันเข้าดีตามต่อคำมืออันเขาตามตับสานตับสานตับอันมาสองอันมาต่อมาเท่าเดียวกันนี้ฐานนอนนั้นสำคัญเหมือนกันมาคัดให้เอาเนี่ยนั้นกับฐานมือมากับฐานนะนะมันจังจังเองเที่ยงหอมเที่ยงอันมาจอยกันเที่ยงอันโยมจะเที่ยงหอมอันนั้นหลายอันอันไม่หลายอันพอมากับฐานกันเถอะเขาบินเที่ยงหอมเที่ยงหอมไหนเยอะสีเที่ยงลงอันเดียวสุดแล้วจุดลงสีเยอะอันนั้นแน่จึงสันติเนี่ยนี่แหละในมรรคขั้นมรรคจันตุนิพพานตุสังโฆนิพพานจันทร์ตุกาลนิพพานจันทร์อะไรมันขาดอันนั้นมีว่าเพียงจุดหนึ่งเสี้ยนหนึ่งเสี้ยนนี่แหละมรรคมันถึงจันทร์ในอันนักหนาที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนหนังจุดมาแก้งเลยนะอินมาแก้งเลยหรือเป็นเอามรรคขั้นมรรคอ่ะพอมันผุดขึ้นแต่บางอินเป็นจุดขั้นมรรคเนี่ยก่อนมรรคนิจันทร์ของปามาก่อนเข็มที่เป็นไงมันโปรมีปักปืนในหมอก็สามสันหมอคิดเปลี่ยนแทนคอถือเขาไม่เปลี่ยนแทนมาทั้งเจ้าที่เลยบอกเจ้าเลยมันยุ่งกันมาห้องขึ้นอย่างนี้กวนเต้เจ้าเนี่ยเขาแก้ไรเขาพักชื่อคือเลยมือแม่เขาถามจริงเต้แก้เต้ยกเต้เปลี่ยนไรเต้ใครก่อนสมเบิ้งใครนะเต้ใครก่อนเรียนเบิ้งเบิ้งทำใหญ่เบิ้งถามจริงเขาถามจริงเลยมันจะกวนกูก็ตัวนี้ใส่กูก็ยิ่งว่าใจมาจะสันทามบ้างทักตื่นขึ้นเหมือนมันก่อนอันนี้เขาพลาดเลยนะคือเขาเดี๋ยวมาเขาพูดบอกมาเลยห้องใครเน่เลยนะกวนในตัวใครว่าใจมันกินข้าวผัดขึ้นมาอยู่เพราะอยู่มั้งเขาบอกว่าเรียกมันบอกไงเขามีสุนดีกว่าที่หมอในตัวเนี่ยที่เนี่ยกวนกว่าว่าใช่ไหมจังยี่ก้อนกวนก้อนในสัมผีกวนขี้ขายอ่ะพวกมึงว่าไม่ใช่ไหนไม่อยู่จังไหนเขาทำเดียร์เองป่ะ
1: สินค้าครับ
0: ก็เพราะฉะนั้นเขาจะได้หันโค้งบ้างนั่นเองสั้นเตียงกูดีก้นก้อนเปิดมือเจ้าสิจะลุกเพี้ยนไหนปีนก้นอันหักหันไว้เอาไว้ที่ไว้อีฉัน
2: หักจะสินค้า
0: บอกเลยพวกใครเห็นท่านเจ้าสิครับอย่าปีนว่าปืนเจ้าเขาสิหนึ่งเพี้ยนเขาดีเลยฟงเจ้าสิลุกคิดจนตาหูดูเจ้าต่อกวนอันคู่จอนตามูดูจอนเก่าสิลูกคิดหนังตามเจอเจ้าเก่าอ่ะมองเขาเจ้านะปีนก็อันเจ้า 本科独招考呀，过完本独招考呢，证明赵迪独招考，你米亚林赵迪独招考，阿奶你来考了，好过名招考，好过名卡变成啦，也比较多来往别人过啦，不是吗？那而是问你的呢，我是广德人呢，安逸时代哦，也比较寒酸嘛，啊，装的比那个比呢，那个比呢，拍个比拍。人个能力，喏，我真会记得记呐，不要点么子事，
2: 历史大哥，今天来有我你八分，
0: 我从不报不观察，
2: 我来打我算，
0: 好神经啊，也别看呐，也别看呐。

เฮาค่ะมาฮ่มมาทบกันตั้งห้องเปิดเสียงที่ในยุ่มยามาได้เป็นพ่อนลีดอนดับพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะนะเดือนผ่าดันพ่อแม่พี่น้องเขาเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะให้เลยอยู่ลีกินหวานกั้งยันพี่ขินกันตั้งหมดทั้งเสียงค่ะม่อนม่อนค่ะเหมือซุ้งค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาน
6: ายเจเซฟท

0: สำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองทั้งนี้ยูฟ่าไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศโดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากลมีธรรมะสาพันธ์รายงาน
1: ภาคเอกชนสงขลาเสนอจัดตั้งวอลลุ่มน้ำเร่งมาตรการป้องกันอุทกภัยหัดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.แถลงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และจังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมช่วงปลายปี2569โดยได้เสนอแนวทางเร่งด่วนต่อรัฐบาล3ประการได้แก่การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อเท็จจริงของทุกภาคส่วนการจัดตั้งวอร์รูมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงการเร่งอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วมนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าภาคเอกชนขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดอุทกภัยแต่ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการเร่งตัดสินใจและผลักดันงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้ทันก่อนฤดูฝนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดตัดสินเข้ารอบกลุ่ม F ญี่ปุ่นพร้อมด่วนสวีเดนขณะที่เนเธอร์แลนด์มั่นใจเก็บชัยชนะเหนือตูนิเซีย
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม D E และ F โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F ทั้ง2คู่เริ่มที่คู่แรกญี่ปุ่นพบสวีเดนซึ่งเป็นการแย่งกันเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายโดยทัพซามูไรบลู2นัดแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนสวีเดนเปิดหัวสวยด้วยการชนะตูนิเซีย5-1แต่ไปแพ้เนเธอร์แลนด์1-5ในแมตช์ที่2จึงต้องชนะเพื่อเข้ารอบอัตโนมัติหรือถ้าเสมอก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดความพร้อมนัดนี้ของทัพซามูไรบลูไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมไวกิ้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับใหม่หลังจากนัดที่แล้วโดนถล่มมา1-5ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียที่ตกรอบไปแล้วแต่ทัพกังหันลมยังต้องการชนะเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปสำหรับทั้ง2นัดในกลุ่ม F จะแข่งขันในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆกูราซาวพบไอวอรี่โค้ดและเอกวาดอร์พบเยอรมนีเวลา3นาฬิกาตุรกีพบสหรัฐอเมริกาและปารากวัยพบออสเตรเลียเวลา9นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในกระบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

ใจฉันควรวนหายหรือทายมนถึงคนรักอยากตาเพชรน้อยให้ฉันคอยเมื่อไร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: พบว่า
1: ย่อชง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văng giữa thái từ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
2: แม่นแม่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจ

0: 那么就是个地人把大家做个些传输，有的做给那些头个木接触到，个有的家头个木接触，结果来把大家做个些传到就接触，我摸在时，那就敲开门，我认识个了到，个木开门的，就敲开门一个村，我共得做给开门到十八十七了到天，个木接触弄丢了到。แล้วก็อยู่จังใจวันเดย์เนาะแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่แอปพลิเคชันก่อต่างกูเตาเทียจะเชิญคอมมอนว่าก็ถอดแต่งใจมูคอมมอนออนไลน์เตาที่เขาจะเชิญคอมมอนด่านอกอีคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นอ๋อคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นเป้คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นเราคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นจีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
1: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชองเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุดต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

nhớ rong y chồng nẹt chữ cứ tin nính chàng suốt lâu chua nú văn sục nú tị nên gậu trào lú trào lìn tu sống ó chén chữ bùa trào chậu chua nú nua giang chùa lú dị lì xá cậu ó tụ cha cứ càng nú nua dồi giang bì kì giang chùa lú dị lì xá cậu bay tụ cha cứ càng bì kì dò la sông núa dò nền sông đờ núa cú dò xua sành vang rồng xa trò ăn tròn tù sú tống chua hà lù mong đờ lú xén trăng mày tuân dữ y trồng nạ dữ cứ tí ninh chàng suốt lơ mà uân tế núa cú tao cho máy tông gì y sang lù cha hà tà chua nạ mà cú mua cho lù trò cho bế suốt lơ tao lù công kế lo xe ua kê tăng lơ mà uân tế núa nụ chè cú thò bế chó nạ dữ cứ tí ninh chàng phong dư xua lơ cứ mê ngang lù say hà lù nông nhó chuôn tờ phết phết bụng hà hú tích tọc mà thò mê suốt lơ băng chùa gót lấy gót chè y lên y chè bú chùa phết số vô thò chiêng mày AM y chen bao bùa chàng chọc trào kilo hớt mà ua trong đào cho mê chùa chùa lên chùa thù cử luôn rù cú nhó ua phong dư ua kê mà cú vàng ha chè xa hà tà tăng kì nua mê suốt lơ yên rù cú nhó ua phong dư ua kê thậu bi mong chú chúa thảo sao mà chuan chứ nua nụ chè cú ho yúa lù mua chó xú xử cho lù thẳng chúa bê sốt lờ tàu bao mà chăng xú xử thân đê cứ cú yếu cho lù thẳng chúa bê sốt lờ tàu bao nụ chè cú yếu thẳng hạt chôn tàu cho nụ chứ cơ xuông can khang cú tàu tàu tua trang tàu chúa bê chó nạ chứ cứ tên nín chàng sốt lờ linh thư cứ hạ tà mê mua chó cứ mê tàu phỉnh đầu lúc không can ไทยช่วยไทยคือยอจอรัฐบาลปังจัวเจ้าเจ้าหัวอยู่ถือใหญ่เล่งยอเปล่าจังตาอ๋อมาจอหนูจือปัวหาตาอยู่ตั้งลุลีหนัวเหล่าชัวจือประเจอนู้เหล่าซื้อชัวเลเปล่านู้เหล่าซื้อมาเล่งเธอคือเมเจงซื้อเมเลเฟงเดาไทยช่วยไทยจือเตาตั้งหน่วยเจอยู่จือเตาเล่งมั่งนะวิยอหาตาลุลีหนัวยอตั้งหน่วยเจก็ซื้อจือตั้งเจปมจ๋าเตาเหล่าหนัวเปฮอลูใช้รายละเอียดหาตาจอหนูจือกระทรวงการคลังป้นถั่วเตาฮาเลจังอ๋อมาเจาเลมร่างหนัวหน่วยเจจอหนูจือกระทรวงการคลังปกเตาเตาต้วนถั่วเตาจอข้อมูลจอข้อมูลคือปดชนจั่วคือยอนนูติเนงเก่าเปล่ารู้เจ้าลินดูคือตังลูนัวมากูหาเลยนัวหาตามั่วจอไปเสียงคือมั่วเฝ่งเตาลู่โครงการไทยช่วยไทยพลาดนัวยอนิ่งเก่าเจ้าร้านเต่าเล่งหนัวมาจอคือฮาตาซื้ออีเช้งบาทตั้งเหล่าจัวลุลีเท่านเดหนัวหอมาจอคือฮาตาซื้อตั้งเหล่ากุ้มวยยอมกูยังเล่นเต่าหยีร้านเต่าเล่งหอตัวชิมากูเจ๋งชัวจอเป้เซ็งกือย้อจัวกูยังเล่เก่าช่างร้านเต่าเล่งกือเจ๋งซื้ออีเช้งบานเต๋อชื่อเต่าแตงหนัวมาจอหนูจื้อปวดชะเลหตาโยหตาเล่งถือกุเม่ซื้อชื่อเต่าแตงชัวกุยังเลอีอ้อมบาซื้อเราซื้อชัวเก่าบานิ่งเก่าเติมบาหน่วยเจ็บมั่วเป็นสื่อซื้อกว่าแตงเต่าหนัวซื้อกว่าแตงเต่าวิโยหตาโยก็ซื้อซื้อตั้งน้อยเจจอหนูซื้อป่วยมดจ๋าเต่าแล้วเนอะตั้งเกียนรู้เฉยคือหาตานู้ติไปเจ้ารู้เจ้าลินดูหนัวน้อยเจจออีเช่นคือก็ซื้อซื้อตั้งน้อยเจป่วยมดจ๋าเต่าหรอป่วยมดจ๋าเต่าเล่าเจงานเกียจัวนู้ติอีคือยอรู้ช่างลินดูน้อยเจจอช้าอีเช่นบาจอกหนูจอหนูซื้อรัฐบาลป่วยอยู่อ้วงอย่างตัวหนัวอย่างตัวเกียจัวก็ถูแอปเป่าตังอีอย่างเลือกปูห้ามาเล่งถือกูเม่จังซื้อซื้อเต้าตั้งหน่วยเจชัวรู้เสหกูยังเลเปล่านู้ห้ามาโยเต้าซื้อกว่าตั้งอ๋อยอซื้อตั้งหน่วยเจปูมัดจ่าเต้าว่าซื้อสมทบกว่ามึงจัวหลุลีเนาะมาก็ซื้อซื้อตั้งหน่วยเจมัดจ่าปอเจเล่นเต้าซื้อมาเล่งถือกูฮัตตาเม่ซื้อเป้าฮัตตาเอยัวเช็คไซเลยจังฮัตตาอยู่ชวนเนี่ยเต้า
ตูแอปเป๋าตังคือยอลูกโครงการไทยช่วยไทยพระหนัวชวนเบาเล่จ้างหน่วยเจกังมงชวนจวดเตาจนตูแอปเป๋าตังก็กังเกียตูแอปเป๋าตังหน่วยเจนิยมมั่วขอคือก็ใสหาตาโครงการไทยช่วยไทยพระหนัวเจ้าเจ้าเปล่าเจ้าหน่วยเจก็มึงเต่าเกียควันเต๋อก็เต่าควันเต๋อตังเด็กนิมมั่วขอหาตาจีวอร์เรตหนัวเจก็มึงเต่าเกียนเด็กขอจีวอร์เรตหน่วยเจระบบนิยัวแสดงยอดหาตาก็ชวนเบาจ้างหนัวแต่ก็ชวนเบาจ้างก็มุ่งเนี่ยย่อก็ตึงเนี่ยจะหูตัวแอปเป่าตังเบาจ้างฮะรัฐบาลอวดชุกก็เองกางเอกก็เลยชวนเบาจ้างนุ่ยเจนเหนือแสดงผลตื้อชื่อจะอยู่ปลูกฮาตาก็ชวนย่ามเบาจ้างเนาะหมายยุติซื้อกว่าตังเนอะยังไม่ซื้อจื้อตังนุ่ยเจมดจากปอเจเหล่าซื้อหอเจกูหอมมัวจะรูช่างเต่าเลนัวจวนเป๊ะจ๋อหน้าจุกตินิ่งจางสวดเล่ากูเม่เต่าเฟ่งเต่าโครงการไทยช่วยไทยพลาดกูหอซื้อกว่าตังนะหวยเป๊ะจ๋อหน้าจุกตินิ่งจางกูไม่มั่วจ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนุ่ยเจเม่ต่อกางเกียร์จวนรู้ช่างลินดูเจจ๋อหนูซื้อกระทรวงการคลังปกุโยอวงกังจัวไม่เลไม่ไก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีใช้งอมาเลยเจ้ามึงเปาอยู่ขอช่วยเชาเตาหอมาจอคือย่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจช่องอีขอคือเม่ชื่อเตาชื่อญาอีเล่งแต่ชื่อมาจอคือไทยช่วยไทยพระเจ้าเจ้าเปล่าเจ้าหนูเจอยู่อยู่สู่เตาชื่อญาอีเล่งฮะหอเอชาเลยัวชื่อเตามากูกูหอมว่าจะรู้ช่างเตาเล่นัวจัวสวดเล่าเตาเปาเล่นัวหอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูอยู่ว่าหลุดจออีช่างชัวปังเสงโอเคหล่อเจจัวเป้สดเราลูกงเกหล่อเจโอเคเออีปลาหนูเจมังเลดรอกังหลุมัวหรืออย่างจะหลุดแทงจัวเป้สดเราเตาเปาอ๋อเอกูหลุดจออีช่างชัวปังเสงจัวอีแรงพงยึกคือเตาทอตัวมาชื่อลุมเบฮาตาเมมาก็ทอตัวย่อจะหูติ๊กตอกอ๋อมาก็กูฮาตาก็สังทอร่างชัวปังเสงคือมัวลุมเบฮาตาเชิญหนาตุกไก่ย้อนจวดลีมากุ้งบางเตาช่างคือก็ถอตัวหลักมาช่างหนัวยอไม้สีเฮายอตุกือหูช่างชัวปังแสงหนัวเอกุ้งมัวช่างหนัวมัวจออวกตูฮามัวจออวเกลอเจจัวเป้สดเลยลูดูก็กงเกลอเจน้องอวเก

mà chuẩn chữ nua nuôi trẻ cụ hò dúa cho cán lù mua y rang lù bao cho lù thẳng chùa bê suốt lời tàu bao mà đậu rang lù bao nua nuôi trẻ cụ cụ dúa à lù thẳng hạt chú lù lù hào lù lô à lò sư à chữ văn chữ thai nữ tùn chạy lù à lù nèng chùa bê suốt lời tàu bao hò mà chùa khó hạt tàn đô nua à cụ trịnh nhó chuẩn đô cư hạt tà sẽ đàn khoam à rài ha à nóm sống nước này pra mà hạ cà rô nà thi khuôn mà cụ trịnh yếu mô tê à giang cử hạt chùn đạo ông phà lò sư châu phá phát chá lát kỳ tị yà phà cho lù thẳng chùa bê suốt lời tàu bao hò mà giang cử cụ yếu cho lù thẳng chùa bê suốt lời tàu bao nội chế cụ thẳng hạt chùn đạo à chữ văn chữ thai nữ tùn chạy chở mà à cháu lịch cử bế bao nội kẻ mua ó tùn chạy hậu tùn chạy lũ tàu trò bế suốt lợi trời lợi tất sự mà chúa tùn chạy án dậu mà tùn chạy án dậu nữ cú hò lù thẳng hạt chù à nương dương dô nữ tù à nạ lâu lề nó mà nữ hạt tài nhỏ y lên sư mà cô khóa xa cơn gào lề mà nữ cú tàu sầu y răng tàu tùa án thua tàu hạt chù nữ mua kênh chù chù đợi nữ tù nạ lâu nó mà nữ cú tàu thẳng lề nó hạt tài à nu tu nà lâu là sư châu phá phát chala kỳ tị yà phà nô chê yò y tu cư hà tà rùn rải nư nhó mà thầu cứ có à bê say hủ sư tông chùa bụt lô mà có yô bụt tàu hà tà yò mua y lù lù hào lử phá ra chà gò rà nì yà kịt khó tư nô chê à bó mông ua kê y bang nô mà yô bụt tàu hà tà ó vĩn chào nô ó tù yô mông ua kê ó y tù nhó bê hóng tê y tù nhó rà căng mà nư gà tà nình chù chù à chó lúa là sườn du chu tê răng rong lên nữa em muốn khó tôi là o lên mô à nữ yếu nhỏ con trên tàu nữ tư nạn lâu à y sáng lô mà nữ cô yếu sứ thằng pê chót lăng ua sứ ua kê lên tàu mà tặng sứ nữa số nữ y lên nhỏ là sứ mà nữ cô hạ tài dân chú cơn gạo lệ cô khóa xa hẹn lên nữa sáng chù à giáng thảo u giáng tăng lù nó chè ô chùa nữ cô dân chú cơn gạo mà nữ cô hạ à chùn đợt thảo cử bó mong chẳng chùa tế chào Italy cử à chú văn chú thái yêu tu cử chẳng chê à tu nà lâu yêu tu cử khai kế lô để mình nhóm đợi y sang nử nọc khăn mộng thẳng bệ mà yêu y khó cử hạ tàn yêu chù mà ua chùa nử à yun yu hến cơn gạo lề mà nử hạ tà lũ lùa hâu lửn nữ tu nà lâu nó châu phá bách chala kỳ tị yà phà mà yò y leng à nữ y leng nà lâu cứ ô cầu trong cơn cầu cho nữ ha nữ tu nà lâu nó mà yò y tu cứ hà ta kinh chua chua chẳng yàng lê nó cần đấu lo kinh lên kỳ la lo kinh ô hâu lử lo kinh à lên đôn trì lo kinh sư sinh yò chó đôn trì cứ bố hù hà ta chắc khe nó mà nữ lên kỳ la cho kỳ la cứ hà ta chạy nình nó chạy nình mà nữ kinh chăm pháo lê nó ตัวสมาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหนือยจูเตาจ้อกางมุกเกินเตาเนาะตัวหลุดได้เฉาเจขอกีฬากูหนืออ่าเนี่ยเตากูหนือเก่งเตาหนือเจหนือหนือยจูเตามดจอเจเนาะเอหนือจ้อกางมุกเกินเตาตัวหลุดลู่ได้เฉามาหนือด้านกีฬาหนัวหนือเจหนือชาเลมัวเช่าตัวหนือตุนัดลัวเนาะเช่าตัวตุนัดลัวกูตุนัดลัวมึงเก่าโลมึงว่าว่าเจ้าเล่หนือลู่หอบผ้ากูหนืออ่านเชิญเช่าหนือสาเตาเนาะสะสังเนี่ยกีฬาม้ากีฬาแข่งม้าเนาะมาชะเลเกียตูนัดลัวมึงเก่ามึงฉู่โลเนาะมาตูนัดลัวนือชะเลหะตานือตูนัดเล่านือเจยออีตูเก่าคือช่องเฮงเลมาจื้อนัวต่อนือเจจมัวตูนัดเล่าจูนือย้อนเหล่านือเจนือกูหะตาอ่านือยอเจ้าเจ้าชาอัวเจ้าเลยรู้หอบผ้าคือตูนัดเล่านือเตาหวังเขาเจียไอเจียจัวตูนัดลัวอ้วนจื้อมองหนอเจ้าลัวเขาหลุดชัวชัวจังอย่างนือเจอย่างตือคือนืออัวเตานือเจนือยออัวมานือหะตาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานือเจจงอย่างเลยคือยอลุไทยโปหูหะตาลมใต้ปีกหนอละสือตูนยอต่อกั้งคือเช้าก็เช้าก็กว่าก็เตาใจเก๋คือหาตาประสบความสำเร็จมาหนูกูลุมทัวเต๋อหนูเลอาเตยังคือย่อจู่หูหนูลุชาเต๋อตัวจัวเปเสกสัวเติร์ตเป้าหาตาหนูจูหนูตูหน้าเล่าเบาเลยจังฮะหนูตูหน้าเล่าหนูยออีตูคือเก
ก่งเบาเลยจังทรงเบาเลยจังมั่วเป็งสื่อเบาเลยจังมาเนื้อตาเปเสียงสัวเรายิ่งเป้าทรงหนอปู่เตาหาตานึกคอคอก็ล่อตัวชุมานุหนัวนึกเตาใหญ่สดเล่าเล่าหน่วยเจกูม้วนถั่วเตาเลยหนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอกัวฮูเป้จ้อหน่าจุกตินิ่งจังสดเล่าเมลิงตือคือหาตาย่อเชย่อจัวตัวเจ้งกรุงเทพเล่งตือคือสังมงเข้าถวายสักการะพระบรมศพนอหล่อว่าพวกกูเคจัวมึงเตาอ๋อเจกูกูหอมม้วนจะหลุดช่างเตาเลยหนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจกูหอมมัวฟัวจวดเล่นังกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เชือไทยจะหลุดถังจวนซื้อมาย่อจัวนู้นวลแต่พังเก่าเต้หูเต้เชือไทยจ้อหนุ่ยซื้อกูใช้ชวมฟัวจวดเล่นังกูถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตามวลนางย่อจัวเปล่าเจ้าเฝ่งปวนเด็กไทยแหล่อังเฝ่งเต้าหนุ่ยเจนังย่อหลุดจัวลู่เสงแม่ฮ่องสอนเจงใหม่เจงไห่พะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกฮาลู่เสงเพชรบูรณ์มาฟัวจัวจ่าย่อจวนเด็กกูยังเลนิ่งเก่าเป้จูนิ่งเก่าหยีองศาจ้อฟัวจูกูย่อจัวกือยังเล่นเดาเป้เจ้าเปล่าจูเป้เจ้าช่างองศาฮะมัวจัวเจ้าเล่นเดาเก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจูเลยนัวหอฮะตาจูนู้นัวทอเสือจื้อนูพิกีนูติเน่งเก่าช่างจู่นูติอีรู้ช่างลินดูนูเจสวดเล่าอยู่เตาเจงฟังอ๋อจู่ขอฮาตาอยู่จอกังมั่วนั่งเตามั่วเก่งขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่นั่งอยู่ย่อจัวกือเย็งเล่นเตาเจ้าเจ้าจู่ช่างเจ้าฝิ่งปวนเตาไทยแกล้งอ๋อมากูใส่เตาฮาตาอยู่จอกังมั่วนั่งลู่ลู่เฮงมาไปจอหน้าจู่กือตินิ่งจังสวดเล่าเมลิงตือกือย่อจัวพื้นที่เสียงจะหายย่อเชจนเดาเต้นทุเรโลย่อจนเดาคอยเชิญคือหาตาเถาเล่นกลือไอหยดทางผ่านเลยอ๋อฮะชื่อต่างเล่นเดาย่อจนเดาเต้คอยเชิญคืนช่างช่างย่อเชเต้ต่อป้อหนุ่ยเจียวเต้าเจียงฟางวิย่อหาตาย่อนางลู่ลู่นางลู่เจ้าอ้อไปนู่หนุ่ยเจี๋ยมอดเป็นสื่อคือยัวจื้อเต้เต้งเหม่งคือต่อป้อเป็นเผาโลฮะหมดเลยสังสื่อเต้ามาวิเล่นเดาใช้ชัวมีถูกแข่งตัวส่งเอเต้าเก็บมังคอตื้อนอลอยู่เตาสวดสืบจนเด็กเกจังก็จังเชยหอเอ๋มีสวดเล่าย่อจวนขอเชยตื้อฟัวจวนส่งเลยจังซื้อส่งต้องเตาฮะเดาสุดต้องตัวกงเกลอเชทางเปียเตาจวนเดินดูสุดต้องจวนฮาลุมองเดาลู่เสียงเชียงใหม่ส่งต้องเตาคอมเมนต์ตัวเตาจวนตุเพจสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชียงเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตหัวส่งต้องเตาตัวเตาฮะจวนหูกูตูดติ๊กต็อกเราชื่อไม่ย้อนเตาสูต้องตัวเราเตาจนเด็กตุ้มเบอร์สูต้องคือย่อสุนจื้อเป้อ้อแชงเจ้าสุนสุนแชงมากูจงชาต่อใจเมย์ชัวชัวเล็งชัวตัวเอจวนจื้อนัวหนุ่ยเจกูหออยู่จักรังลูจออีแชงเกหลอเฉจัวเป้สดเลยลูกงเกหลอเฉอวเกอีปลาหนุ่ยเจกูหมังเลจ้อกังลูเต้นต้องเตินเตาเป้จ้อน่ะจุกุตินิ่งจังพงอยู่สดเลยหอลูใช้หาตาเม่เช่าตั้งขอชื่อเม่ย้อจัวขอตื้อหนุ่ยเจกูหมังเลจ้อกังลูเต้จอนต้องเตินคือเม่เช่าตัวเอกูย้อลูจ้ออีช่างชัวปังเสงจัวเป้สดเล่าเตาหนองมาหาเจ๋งก็ชื่อเย่งไม่เหาะชั้นเด่นดีอ๋อกูหอมบ้างร่างชัวปังเสงเกือบไม่ถอดตัวเอกูหมักมดจอจัวเป้สดเล่าเตาลุนหนองอวเกมาร่างเกือบกูจะจอจวนซื้อนัวหนุ่ยเจียวจาะช่องอีช่างชัวปังเสงคือยัวมัวจอจัวอีแรงคือเตาทอตัวช่างหนัวมัวลุ่มเบหาตามัวลุ่มเบหาตาสังยอเบบี้เนาะสังยมมีหยดยาวเนาะมามัวอีแรงพงยือคือทอตัวย่อจัวหูติ๊กตอกคือเสาทอตัวจังชันชาชื่อเตาไม่เหาะว่าชันเด่นเดอมาไม่หอต่อตัวปลาจุขอฮาตากูก็ชื่อยังกึมบ้างเจอวจัวกูหอนเขาหมดใจเลยชาชื่อเตาไม่หอว่าฉันเด่นเดต่อตัวเปล่าอีปลากุมบ้างเตากุมจ่อ

mà chuẩn giữ nua nụ chế cụ hò dùa cho cán lù tên tông tận tờ bê chó nạ chứ cứ tiên ninh chẳng phong dư suốt lơ cử mê sông tông tờ hàn đầu sử tông tùa công kế lo dê thằng bê ua kê mà vấn đề nua nụ chế ua trong đầu chùa y tu chứ chế nhó chùa lù rò nà hông ta hình đợt lù xến trên mạch cun đầu sử tông tùa công kế lo dê thằng bê ua kê hò mà có à cu à thằng hà chù đầu kế càng cứ hà ta nuôn đỡ cứ cụ thằng cứ mấy thứ chín giờ à đầu số tông tua cứ khà hà ta tê thầu giật lê cú lăng lô à lo sư số thơ cú nha lô nó chê của sứ cho nó mặn bên xin cho lụp lén nó ta sư mà có cú hà ta tê thầu canh lên canh thù cú sứ chứ tàu hà nó à sứ chứ tàu cho à đầu dù tù khen ha vì dù hà ta có tư sử đã có tù khen lợi mà có cú hà ta nữ cú à sứ chứ tàu ha nó chê à tê thầu tê sang lê nó nó chê nhón đỡ hà ta tệ lá linh hà ta nữ yu á hủ là sự chư hủ lê chàng ta sự mặc khói sông cân cao nữa chè bê mù chua cứ chua hó bê mù chua cứ chua ý chè chua cho nụ chứ cứ chua bố hò à xoay chua à bố hò mó chua lụt bánh má à chè cho nụ chứ cứ chua bố à dò tù cứ xoay chua mà nữ yu á nè nó cân cao lê hó hà có cu hà ta hà chung đỡ ý sang cư hà ta à bê mông tê thảo ế mua cánh lên cánh tù cứ mông no tao chó chua à chó chua lu chó chua tuần cho tí dạng lên tao chè à của mua dân cho lù chợ nó tớ sư mà có cu hà ta nhó chua dân lu cho lù chợ nữ nó cho lù cho nữ hào chè yếu bán chua tao nó tớ sư mà nơi có tu khen cu tao xử lù lợ ha lò cho có tu sinh à có chó có tu lá nó có tu à nạ có tu mùa à lê à cư hà ta mi mùa nó mà cu sử chứ tao căng hào ha nó mà có cu hà ta à tê thảo như cú nhó cho cánh lên cánh tu tớ sư mà đã có tu khen nó chỉ cú sự lưu lợi nữ à chứ tàu ế dò rong cơn gạo nó chỉ biết mừng chùa cứ chua của à say cơn gạo hó cho xa chùa cho nụ chứ cứ chua bó giờ tu say chùa mà nữ yếu rong hén lê nó mà cú ở trong tàu chùa à có cho lưu cứ có cú hò hà tua ế cú cú hò mó thẳng ua kế bao cho bế số thơ tàu bao hó hà ta tê thảo chê chú chúa chẳng dạng mà à dò hà ta khó rong nó chỉ biết dò biết bà thống pây bàn bương tôn tàu nó chỉ biết cú ประถมพยาบาลเบื้องต้นแต่สมัยอยู่เป็นจู้เต้สื่อแช่งเลนดาวนุเจมึงกึมึงเจ๋ชั่วกว่าไซเกิงเก่าอ๋อจู้ของฮาตากึชั่วปุ้ยิงมั่วจู้ของเกกือลูปังจั่วมายอฮาตาเข้ากึชั่วมึงเหล่านุเจเต้เถ่าเจกูอยู่ปังชื่อเต่าเหล่าจู้ยัวมั่วอุบมั่วหนัวจะลูปังจั่วนุแต่สมัยย่อจนดักเก่งแรงเก่งตูเต้เลงกูซื้อเต่ากังเฮาเกิงเก่าเลยฮะอ๋อมาเต้อย่างเลยนัวกูหาชื่อเต่าฮะมาขอช่องนุเจเป้มึงจะชั่วกว่าใส่เกินเก่าเสือหอจะกลัวช่องเตาเกลือก็กลัวหอขาดตัวหอฮะว่าช่องเตาเจอจะพ้องยืดกึ่งย่อจะหูเพจเฟซบุ๊กกึ่งไม่สั่งสติ๊กเกอร์ตัวเช้ารู้กลางรู้ซูนเตาเตาเกินเก่าเลยหอไม่ปังจวบน่ากดไลค์กดแชร์ฮะมาว่าช่องเตาสงสัยเห็นเลยหอมาเมื่อจะพ้องยืดเกลือช่องเตาเต่าตัวฮะเมื่อเล่นพ้องยืดก็สืบลุ่มไปหาตาป๋อแซมมาก็หาตาก็หนุ่มสุดต้องจวนย่อจะรู้เสียงตากหนูหอย่อจนลู่เสียงต่างมาก็กูเช่าตัวหาตามัวฟ้อยจวดจ่าฟ้อยจวดนอฮ่าหนูมาโอ้จำเราคือหอขาตัวเนอะฮะจอคือหาตาไม่หันย่อซองเถ้าตั้งกี่เสริมจู่ตัวหนูมาย่อซองรงสาต่อใจไม่ชัวเล่งชัวตัวคือไม่หยกพ้องกันลู่ต่อกันอ๋อมาลู่เสือเสือใช้เกินเก่าเลยตื้อยอตั้งเลยฮะอ๋ออ่าฮะโอ้จำเราจู่จอพ้องยืดคือย่อจู่หูติ๊กต่อคือลุนดูกูย่ออ้วพ้องยืดอ้วเกะจอคือไม่ถอดเกะหล่อเฉยตัวหนูเกะกูเมื่อเช้าจีแก่กูหมางจอเจ้าเล่รำดับเคียวกูเมสดเล่าท้อติเกลอเฉยตัวฮอเอวชมตากูเมลู่ปังจวดช่างกลางดูสุต้องจวฮะฮะอีเลงน่ะเจเสียงมงช่องเนาะจวลู่จอนตรงเต้าแต่ลู่เสียงตากูก็กุนเต่าสุต้องขาตัวหาตาเมลู่จอตรงเต้าหนูเจเต่าอ้อลู่ลีเปียเล่านางกูจืลู่เล่าหนอมาฟุ้ยจัวกูกูเกินเก่าเล่ป๊อกคือมาเจ้าชื่อเต่าเลยเนาะปกติเจ้าบ้องเก่าตั้งชื่อสังหาตา
chia lê lợi nó mà cứ chơi suốt lời lũ trăng lũ chùa ấy tí thầu mê cho cũng cho lùng chăng cầu chùa lũ chơi cứ hạ tán năng hót chứ lũ lời lô nó chè chơi mê suốt lời lũ trăng lũ chùa nó mà vị dù hạ tà cho nụ chứ bố tàu tự tuôn thua tận hạ tà tí thầu giáng cứ hạ tà tổn tê mừng mà cứ dù mua bà cột can cứ hù hạ tà El Niño nó El Niño nó chè chạy tàu hạ tà phố chùa nì dù lũng báo mà phố chùa dù cú cú nó tu dù khó khó hiện ngang dù chờ mà ua chùa tê thầu bế cho nạ chứ cứ tí ninh chẳng cứ mê cho cống cho lông hó tê thầu mà dù tàu bế dù tàu lũng báo để kế cho cống cho lông ha chứ tăng lên đó bế dù chù tàu lù chùa tê lô lù khẩu tê khẩu chè tàu sứ chùa thầu chuông cứ El Niño hó vì dù năng chờ lờ tê chờ nó chè dù coi cho cống cho lông chứ mua tê nó chè bế tê cống tê lông cứ dù tàu chạy kế bộ chùa ha mà cho nụ chú bó hà lên đó mà bế cú yếu chú tông băng lên đó vì dù hà ta nì dò kế càng khát càng sứ mà dù hà ta ô nàng yếu chú lô lô nó chè nì cú bên bài chú tàu hó tớ sư màn tự nó chè cho nụ chú cú yếu gồm ủ tủ nì dòm bó hà ta khát càng hà ta nì yếu mua ภาวะคือโยเอลนิโยเอนั่งยศเจอเลยอันตู้ยศโคโค่เฮงเจยศจวมเกลยศเจอมาเป๊ะจอกงจอลงนลอยศจุเต่าจอจอกงลงคือซื้อรู้ซื้อเฮารู้รู้ซื้อเอซื้อเกลจะเจอหนอมาเนชาเลยัวอวดจวมปังจวมเป๊ะเต่าหัวยศเป๊ะจอเต่ากงเต่าลงคือซื้อเกลนั่นเต่าเอโยเอลนิโยตัวโลกนอเจยศอวดจวมชุมดเกลจะรู้ซื้ออยู่จวมเป๊ะเต่ากงเต่าลงเจยัวอันซื้อเต็งเหม่งเต่ามากูกูหอมจะหลุดถังเลยนัวเอกูสังลูกชัวนัวเช้าลูกกลางลูกสู่จัวไปจอนะจุกตินิ่งจังชัวชัวเล็งชัวตัวเกือไม่ย่ออีตัวตัวก้องตัวลงเกือจะก้องจะลงเอก้องลงชื่อช่องนัวเจเช้าเมลูกกลางลูกสู่นะเอว่าจังเต่าจัวเมชัวชัวเล็งชัวตัวเกือลุนจูกุญย้ออ้วพงยืออ้วเกะจัวหนังดูสู่ต้องจัวฮัลุมงแต่ลูกสิงจังใหม่อ๋อมาลูกเสือหัวกูใช้เกินเกาเลยตื้อย่อตังเลยฮะชัวกือยังเลยอ๋อนาทีเหล่าซื้อเจกูหอลูจอจางชัวปังเซงคือปตั้งเอมกูฉันชัดชื่อเต่าเด้อคือยอดเจาะช่องจางชัวปังเซงคือมลุงเบฮาตาสังยอเบบีโนมากูบางเต่าเหล่าเจกูเมื่อช่างหัวจะลูจอจวยอีเล่งพงยืดคือทอตัวคือซื้อลุงเบฮาตายามงยืดก็ทอตัวอ๋อเจกูเมื่อช่างหัวจอวช่างต่อกันเกิดจวยเต่าลุงดูก็หนุ่มอวดเกเอวจอมเต่าจะไม่ชัวๆเล่นชัวตัวกูลืมถูกกูย้ออวดพงหยุดอวดเกอ๋ออีจางจอมดูเถารู้ชัวเหอเก่าช่างเต็งจูกอยิบเต็งมาตรงข้างลืมชื่อหนาล้วนเบาเนี่ยจวดรู้ชัวเหอเต๋าเอตังกี้นัวเจกูม้วนตัวสุดต้องจวดลู่เสาบอกเลยนัวเหล่าซื้อไปมาตรงข้างลู่ซึ้งจืดกลัวสุดเลยย้อจอม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
3: ่
2: อ
3: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้โดยเสริมความแข็งแรงเต็นท์สนามและคุมเข้มความปลอดภัยระบบไฟรองรับหากเกิดฝนตก
8: นายธนิตตันเดือคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจะการลงพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาและสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของเขตพัฒนามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น90หน่วยเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในวันเลือกตั้งแม้จะไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมแต่ได้มีการเสริมความมั่นคงของเต็นท์สนามทุกจุดพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนเพิ่มเติมซึ่งเขตคลองเตยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น105หน่วยทั้งเขตมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำฝนรวมถึงการติดตั้งผ้าใบพลาสติกเกี่ยวรอบเต็นท์อย่างมิดชิดทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพื่อขอให้ประชาชนเสียสีบัตรเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสก.โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตจิตภาวะรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศห้ามเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพนิ่งวิดีโอและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงเข้า ข่ายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกำชับให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพวิดีโอและเสียงหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่เปิดเผยพิกัดหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้บริการและต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเบลอภาพหรือปกปิดอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนพร้อมห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดความอับอายหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการนิตยาคุณสิมรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E เอกวาดอร์เก็บชัยเหนือเยอรมนี2-1ทำให้ทั้งเอกวาดอร์เยอรมนีและโกดีวัวผ่านเข้ารอบน็อกเอาท
10: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะทีมชาติเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินทรีเหล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกติวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตุนิเซียพบเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบตุรกีและปารากวัยพบออสเตรเลียแข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เสด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม

0: 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอปซลูเบอร์ MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totally Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

些话不来画画啊，阿姆萨你莫画你萨梦啊，我李叔我多次的话不来我喜欢啊，阿我李叔我把卡古巴塔จีใหม่นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจับมังชื่อสวทเชียงใหม่แบ่เฮดาวชองอ่ะเอาลิซุงโดมองก็บ่เฮยี่เวลาบ่เฮงอ่ะที่นี่มาคือนี่ควาดว่าแน่ๆบ่เฮชกโมควานี่จิโมที่ควาดโดที่มูลงก็บ่อยากเฮนี่โมควานี่คือ3โมงอ่ะนาทีนี่ควานี่เฮน่ะเนี่ยสตินี่เล่นตัวใจชอบว่าเอาถ้าลิซุงโดมองก็เป็นยังไงถ้าวิทยุว่าเมืองจะมาบ่เฮกว่ายี่ครึ่งความทีไงบ่อยากคือที่ตัวลีเฮียชีสชกว่าจูเนี่ยคือดอลลาร์ชอบว่าว่ายีระบบเนี่ยคือระบบเองอ่ะที่ท่าวระบบไลฟ์สดจากฟิสบุยเพจไปคือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลคาติลีโบเนี่ยคือแต่ที่ตัวหลังไงมามองว่ากดติดตามได้ไปคือไงบอกกดติดตามได้ไงที่เนี่ยคือบอกจะไปบอกชอบที่เลยนี่คือของอ่ะที่นี่ไงนะคือมาสตาร์จินชั่งมองไม่เห็นมาคือยากที่มือที่พวกกูนิสุไงแต่นิสุกรมอุตุนิยมวิทยาหัวยากูตามองไปคือยากไปทำยังคือที่นิสุหัวนิหัวนิคือไงร้านยานิสุโชนิสุสิ่งที่นิสันยคุณได้งบไม่ยังคือเอาท่านยังคือมหาที่คือยาเล่เบสของอธิบายงบไม่ยังมาที่ว่าพื้นที่ธรรมราชจะสูงงบไม่คืออันแต่ยาฝารับจำมองยูติกาไปที่ว่าภาคเหนือไงเอาภาคเหนืองบไม่ยังจังหวัดเชียงใหม่ไงที่ยังคือเชียงรายไงที่ยังคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงที่ยังคือจังหวัดพะเยาดูงอที่ยังคือจังหวัดน่านไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดตราดไงทำไมคือจะคือโชคจังหวัดไงที่ว่าภาคเหนือที่บอกว่าจังหวัดไงมาคือที่นี่ฝรั่งสมุทรของไงนี่ก็ที่ก็มองมันอย่างคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไงมาคือจังหวัดเลยไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดหนองคายอาทิตย์นี้คือจังหวัดบึงกาฬเนาะจังหวัดนครพนมไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดมุกดาหารไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดอุบลราชธานีไงเอาชโคราพิควาเอาทีมพื้นที่ธรรมจักรสบายไงมาคือแต่งยาฝาละจำมุกประชิงไงสามารถมองไม่ยังไงมาคือภาคกลางไงจอกรุงเทพมหานครตะบัวไงที่ที่พิธีกรรมมองว่าคือจังหวัดนครสวรรค์ไงนี่คืออุทัยธานีดวงอ่ะที่ยังคือจังหวัดกาญจนบุรีไงที่ยังคือราชบุรีลพบุรีไงที่ยังที่ยังคือกรุงเทพมหานครไงที่ยังจอปริมณฑลไงเอาธรรมจักรสบายเหรอมาคาทิญญาฝาละจำหมดท่าไปเฉยไงมาคาขึ้นเรียบร้อยงานลีกาดิกางงบัญญัติเหรอผ้าตรงออกไงทำไมคือจังหวัดนครนายกไงอาจจะเหรอจังหวัดประจินบุรีหรือว่าอาจจะเหรอจังหวัดสับแก้วไงอาจจะเหรอจังหวัดนนทบุรีไงอาจจะเหรอจังหวัดตรังไงทำไมคือผ้าตรงออกไงมาทุกกูกูพูดจะสบายทิญญาจำหมดตั้งกับมาคาขึ้นเรียบร้อยงานงวกาถึงกำมังงบัญญาภาคใต้ไงมาภาคใต้กว่าอันดามันตะปูไงยุติกับไปที่จังหวัดระนองไงอันนี้จังหวัดพังงาอันนี้จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังไงที่นี่จังหวัดสตูลไงวันที่มาจะสบายมาแต่งานสมุทรปราการดีนิดซึ่งวันนี้ค่อนข้างลายนิดสุดโฉนี่นิดสุดนี้ยังจะดีแบบนั้นเช่นไงเมื่อหาเลี้ยงมังงะที่ไปคือวันที่ถ้าพันธุ์ตะปูจะสูงไงที่นี่จะว่าอยู่ใบเคยมีจะสูงอาเตญาฝาราจะมุ่งจะไปความมือหาคือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยังว่าสัสสิยลามาดูว่าอาที่ยังว่าดินสลายยังบางอ่ะแล้วไปเช็คว่ายังมาเมื่อกี้นั่งอ่ะอาที่สิทธิ์กับเดียวว่าเดียบว่าที่สัตว์สุขุนได้งูมันจะงานจะกูติกาจะกูติกาดิจูบะเฮมือหาคือลิบะเฮอาจจะเห็นบาชิลิบะเฮว่าจะกูโคซามังอ่ะว่าลุชิสุขเตญาอันตรายยังอ่ะมาจะมัวจะมุ่งยิ่งช่องอ่ะอาจจะเฮวันที่อันนี้เราคุยเคยจะส่งไงวันที่มาเคยแต่ฝรั่งอ่ะพี่ข้ามึงฮะญี่ปุ่นที่เจ้าหนี้สัญญามึงก็จะเคยหนี้สัญญาว่าจุ่มพันลีบก็คืออาจจะมีอะไรบ้างน้ำท่วมมึงว่าอาจจะจมมาที่เด็กแค่นั้นฮะทำไมอยากจะมาแจ้งที่ฝรั่งอ่ะมาเคยวันที่พื้นที่ธรรมราชจะส่งไปคืออาทิตย์นี้ฝรั่งจำไม่ใช่ไงมึงฮะอาทิตย์นี้คือเรียบง่ายอาทิตย์นี้ครับว่าง่ายมากกว่าติดตามข่าวสารไงเธออย่าพยากรณ์อากาศไงเธอมึงฮะที่บอกว่า
เรียกว่าไงยาที่ดีปีมาประกาศยังไงบังเอิญบังเอิญโหที่เขาดูที่มาดันที่ติดตาด้านงานทรัพย์อยู่ข้าวจังว่ามหาขึ้นเรียกว่าโหที่ดีเสบังเอิญบังเอิญจำโมจะเกินหน้างานทำไมเดี๋ยวมาอาที่ปีมาสุดสุดช่างงานอาที่นี่งานที่มาเทศช่างโอมันยังคือที่ที่มาด้วยงานทำไมเขามาสาวว่าโครงการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไงจะยื่นงานคนละครึ่งอ่ะโฉดซื้อลิซเอารัฐบาลลิซเบื่อเงาะอาจจะเอาละไปยังสุดเสือบัวหรือเสือบัวชิงงานอาจจะเป็นยังงานเมื่อสายเฉพาะงานนาอาวัยแอกระเป๋าตาวงานอุบะไอบัตสกิตงานอามาอยู่มากุบะเฮงานที่ตีอาลางวนยิบะเฮงานเฮอาบัตมากุลงานบะเฮปิข้ามามองวายุบะเฮอามีอยู่กุลจิงงานมาเฮียอาบัตมาเฮติตุกางวะอาบัตลิมากะอาบัตลิมาบะเฮที่กูหาศาสตร์สิ่งเสือบัวชิงงานทำไมยังอาบัตมาเฮติตุกงวะเทวมาเฮเทวมาติตุงวะอาบัตลิมากะอาทิบะเมฆงาอามามว่าอยู่มากุบะเฮงาทุยอาบาทิสิอาทิบะทุยมาสามงายิ่งเอออามิยุอามิยุกุจิงาโนภาพมาอยู่มากุมงบะเฮงาปิข้อนุสันเนสันเดมงาอาบาติมายิ่งใจอยู่มานางาทำยาอาบาสมุติเกือบเอาทีเดียวอยู่กุจิวชงาอาทิบะงาอามามว่าใช้สีบะเฮยิ่งใช้สีเยชงาบะเฮติติงวันยิ่งบะเฮอาบาอิสติขอดุลังบะเฮยาฟุบะติตุบะอุวังอาทิตย์นี้ก็จะมาแต่ช่วงไม่อยากติดมาอาทิตย์สุดท้ายจริงใช่ไหมอาเมื่อสองบ่ายวันเดียวอามาจะสุดจะมากว่าออนไลน์เขายังวันบ่ายไงอาฟุบมาบอกก็จะเข้าใจกับกลุ่มยิ่งกับเชื่อไปใช่ไหมอาเมื่อสบายยากกลุ่มมิชาชีว่าโฆษณาเงี้ยเฮียเพจใช้ยี่สิบกู้บ่มาเข้มยังอ่ะจะซื้อผมไม่อยากจะซื้อผิวเฮียว่าผีเยาว์ว่าใช่ไหมจะซื้อเงี้ยเฮียข้าไม่ยิงอ่ะมาก็ได้เงินกับกูเงินเช่นง่ายเพราะว่าเราฟุบบ่อโอ้เบอร์เฮสุดท้ายเบอร์เฮจะซื้อมาสุพรรณงานเบอร์เฮมาใส่ตัวยาสแตนเกอร์ตั้งหมดเบอร์เฮว่าสุดแจ้งคอยยี่ลำเบอร์เฮอ่ะคือมีอะไรงาอาทิตย์เบอร์เฮวอชก็บังอ่ะมาเฮวอยิ่งเขาอยู่ดูว่าแต่นานงาวอชจะซื้อฟอร์เฮวอนึกมาซื้อมาแน่ใจไหมไงอาทำมาแล้วไงเบอร์เฮวอทับฟัวทับอ้วงไงฟุบบ่อโอ้เบอร์เฮซาคุณว่ากลุ่มไม่ใช่คิดว่าพี่จุลบ้าเหงาฟุบบ่มาลีไงบ้าเหงาในรักว่าฟิบัวบ่อยว่าที่เลตเตอร์มาคำยังอ่ะไอ้บ้าเหงาอามาซาบ้าเหงาเทียบว่าออนไลน์คนยิ่งจะซื้อมาบ่มาคือยังอาทิตย์ยังมีความเสียยังอ่ะไอ้บ้าเหงาอามาเหงาจำหมดช่วงไงอาทิตย์เป็นยังอ่ะอามาซาเอาชัวร์ละคืองามกว่าทุกความกระนั้นอ่ะเอาชัวร์ถ้าวิธีย้อนนาจาสูงไงอาทิตย์เอาไล่สวดตีสุดละคือข้อความง้อไง

Tini sio kau ngah tema tesha ngah wa tema pi mang a ti chen te changa am saria chonathi krom thi di ngah de mi cha tapua a jisuk a la pi choi su ngah te su ya sama chen tu va ya zo pa cha chu ngah zo pa sa bula nga am saria a la su fu ma ngun nya chonathi krom thi di ba ni he a vo hia la มังงะเจ้าวัตถุพลังงานทายาทหน่วยงานกรมที่ดินเป็นยังไงเอาพื้นที่มายากว่าที่ดีสุดกว่าที่เรว่าเยี่ยเป็นยังไงเอามาสักว่าเอาพื้นที่ประเทศมาอีกปัญหาที่จะเป็นยังไงเอาไปขยายสุดก็ตัวสอยเป็นยังไงเอาเราว่าใบชะโหนงไงด้วยมีชาถูกมาคือแต่ดูแลเนี่ยคือที่เรียนมาคือโจงไงมังงะเชื่อคือไงเอาวัตถุพลังงานมาสานุที่ดีมาคืออีกปัญหากุลินจวักคดีคดีกุลินิดาที่ตรีนิดาเป็นยังไงเอาวัตถุพลังงานปีกว่าอุติชีพจิตจงโอเป็นยังไงมาคืออะไรยังคือถาดยุติธรรมเป็นยังไงมาสังเห็นยี่ปะคืออาวุธที่ปีมากงอที่ปีปากเกิดจะเป็นกว่าคือลาจงโอเป็นยังคืออาวุธที่ตัวสาวคนยิ่งยุติธรรมคือจงโอยุติธรรมงบมาคือฟุบะอู่มาเอกสารสุยมาคือขึ้นยังไงกันยังไปเดสู่กุฏิองค์อาชิตบามองว่างอาชิตโหมองว่างมาคือสมองอาที่ว่ามิชาทูไงที่ใบฉลองนี่มาคือสระตัวที่ดีเกือบมาด่างอ่ะพักเกือบโมไม่สุดแต่สุดยิ่งหูจางอ่ะวิ่งไปเรื่องมาเหยียดที่กินนั่งอ่ะอาทิตย์วันนี้มาสระยาเจ้าหน้าที่กรมที่ดีเป็นยังไงอามาสระสุดหลักสุดผมมาคือวันนี้เจ้าหน้าที่กรมที่ดีเป็นยังไงวัดทุกฝรั่งยังมีชาไว้ตลอดวัดไงมาที่นี่ไหวอีกอ่ะมันก็ชื่อว่าอามาสระโนมีชาไม่ประหารจบเป็นยังไงไว้ทุกฝรั่งยังคือยึดข้อมูลเดียวมาอีชั่นว่าตัวจริงแต่ไรเงี้ยคือแต่สูงยี่เป็นยังไงมาคือจวงอ่ะปีขวานวิชีพจิตสมัยงาตามงบเชื่องามักกระทำจุดจ้างงาปีขวานนวลิชีสัญญาจำหมายนิชีส่งฟุลาคืองาอีสามแบริชีแบฟุลาคืองาคือว่าเอาสัญญางานกรุงที่ดีจีคือนั่นยิงงานอกแต่สิเวลายังคืองาคืออาชีพมาคงงานุก็มาสิเวลายังส่วนลิเบสุอัลีเจงเย็บงาพวกอ้วมังมังเชียววุฒิโนที่ดีกำมังงาสุดท้ายแบกุเลงงาอวชีมาจิตงาามาคือจำงาเมื่อสายเงี้ยคือดีรัศดรบอกที่ดวงอ่ะว่าเจ้าหน้าที่เป็นยังไงอ่ะเวลาที่เฮียวังกับกูแล้วมีชาติที่แต่ก็เป็นยังไงชุดแต่เป็นยังไงเมื่อสายโนมีชาไม่เกิดมาคืออีปัญหาที่ดวงเป็นยังไงยาที่ดีดวงกูเลยดวงเป็นยังไงพอคนที่ชุดละมาคือมีงาอ่ะมาที่เลยก็จะมาเชื่องาอันนี้เป็นการช่วยงาพิฆาตมาจะบอกที่มีชาถูดูซุ่มเป็นยังไงว่าที่เนี่ยจำงาเมื่อสายเงี้ยไปเลยมิใช่ชิมว่าเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินสาขากรมธรรมาเบญยังไงเอาละไรอย่างที่เดียวตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมมาอาทิตย์นี้เขามาสั่งนี้สิวิริวะที่เรียกว่าเบญยังไงมีอาจารย์มีชื่อที่เรียกโฆษณาอย่างเขามีอย่างอ่ะเบื่อเขาโชว์ระดับมาที่เด็กกิจไม่ใช่มาคือจำมังอ่ะบอกว่าออนไลน์เขาอันนี้ดวงอ่ะสุดทุกฝรั่งนั่นนั่นอันนี้คือผู้บอกอ้วมาเอกสารสุยมาถ่ายยิงอ่ะมาคือที่พยายามคืองานสุดท้ายเบื่อชื่อมึงวางอ่ะผู้บอกก็บื้องอ่ะอาเกษาสุขฟุตเตมังกรมยังอ่ะอันบังเกิดเด็กกิจไม่เชิงอ่ะอาทิตย์แรกก็ไม่ยังเฉพาะอ่ะนะปีมาบังเกิดอาทิตย์แรกจวงอ่ะบังเกิดเอาเรกาดีสงบต้องบังเกิดที่ขวางอ่ะแน่ๆบังเกิดสมมุติว่าเนี่ยจิ้มเมื่อถึงขวานดวงอ่ะที่หมดเลยบังเกิดหนีเมื่อขวานเนี่ยคือสามโมงอ่ะนาทีเนี่ยขวานเนี่ยคือนายเนี่ยสุดที่นี่ในตัวอย่างอ่ะเอาราลีสงบโดยจะมาบังเกิดว่ายี่ดูกุ้งว่าที่วิทยุติกาที่ยิ่งว่าระบบไลฟ์คือติกาจวงอ่ะอาวิทยุเพื่อยี่ระบบยาคือระบบ AM ไงวายคลื่นความถี่เพื่อที่ตัวได้หาฉีดสจวัตุยาคือดูละที่ยังว่าวระบบไลฟ์สดเพื่อฟิสบุยเพกเพื่อไงสวทเชียนใหม่ไง AM 147คนที่ได้กดติดตั้งไงมาบอกว่านี่ตาเพื่อวัตถุสเปซส่วนเยอะนี่เกินไงที่เป็นยังไงที่จะความหมดความไงนี่มีเพื่อนะปีมามาคือที่เรียนจวงไงที่เป็นเพื่อนไงช่วยไงมาคุยมาคว้าชุดดูแลสุขภาพเยอะไงมาสบายบางพื้นที่จะแก้รบมือไม่เคยมือฮารีงอมาสัตสามีรัวฮาร์ดใจอักกะเฮปลื้มปลาเพื่อนโวอาลาคุยเฮน่ารักมากเลยยังที่เล็กเกินนั่งอ่ะอ่ะเพื่อมาคุยมาดูแลสุขภาพเยอะช่วยไงโวช่วยอะไรคือบุ๋มงาข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท